0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานนี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภา

0: จะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคฤหัสน์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยในเทศกาลไทยแลนด์พาวิเลียนแบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผน

0: การเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
1: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน

0: นี้
1: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปแต่นายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
0: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรณเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
3: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติต ลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพ

0: ที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
5: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
8: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
9: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
8: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
9: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุวรรณภูมิขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
8: นอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
9: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
8: ่
9: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจแล้วทุกอย่างราบรื่นผ่านไปได้ดีครับ
8: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
9: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบอดี้การ์ดก็ต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
8: ค่ะได้มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
9: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพ
8: ื
9: ่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือสองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
8: ค
9: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
8: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะค่ะ
9: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
8: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
9: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมฉายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
8: ค่ะ จากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
9: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาฟันจินเซนซี่แผนนะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินสายท่าอากาศยานก็คือ ALT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมุติกระเป๋าให้มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสูทใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
8: แล้วเราได้มีการนำพี่ทิท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
9: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทริกนะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
8: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
9: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
8: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
9: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
8: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
9: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน พื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
16: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกต่ำมาสักคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
15: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
17: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมวิพากษ์ก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
15: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกุริมปราศภาภารายงาน
13: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
19: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
18: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
13: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
20: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
0: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
20: สำหรับการประเมิน ITA ปี2569ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
0: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
20: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
21: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
22: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
23: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: โดนครับซื้อครับ
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
25: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
26: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
25: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
26: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
25: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
27: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภ ก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่รู้จบกับ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะท่ามกลางความคึกคักของมหานครกรุงเทพใต้ศูนย์การค้าสยามพารากอนอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมีโลกอีกใบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของท้องทะเลอันกว้างใหญ่โลกที่คนทุกเพศทุกวัยจะได้ออกเดินทางผจญภัยเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้คือ Sea Life Bangkok Ocean World อควาเรียมมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะSea Life Bangkok Ocean World เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548ภายใต้ชื่อสยาม Ocean World ก่อนจะเข้าร่วมเครือข่าย Sea Life ซึ่งเป็นเครือข่ายอควาเรียมระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sea Life Bangkok Ocean World ในเวลาต่อมาค่ะแนวคิดสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปค่ะภายในพื้นที่ขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลนับหมื่นตัวจากหลายร้อยสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาการ์ตูนสีสดใสม้าน้ำตัวน้อยแมงกระพุนโปร่งแสงไปจนถึงฉลามขนาดใหญ่และกระเบนยักษ์ที่แหวกว่ายอย่างสง่างามค่ะสิ่งที่ทำให้ Sea Life Bangkok Ocean World แตกต่างจากการชมตู้ปลาทั่วไปคือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับกำลังเดินทางสำรวจมหาสมุทรจริงๆเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงเด็กๆจะได้พบกับโซนต่างๆที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมจริงทั้งป่าดิบชื้นแหล่งน้ำจืดแนวปะการังและมหาสมุทรลึกแต่ละโซนมีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดอย่างสนุกสนานหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนคืออุโมงค์ใต้น้ำอุโมงกระจกใสขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่ใต้ตู้มหาสมุทรผู้เข้าชมสามารถเดินผ่านพร้อมมองเห็นฉลามกระเบนและปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะเป็นภาพที่งดงามจนหลายคนต้องยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแมงกระพุนที่เปล่งประกายราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติโซนเพนกวินที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักและกิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทะเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาถึงที่นี่แล้วมี5จุดที่ต้องเก็บภาพให้ได้จุดแรกอุโมงค์มหาสมุทรภาพฉลามและกระเบนว่ายผ่านเหนือศีรษะให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆจุดที่2โซนเพนกวินบ้านของเพนกวินแสนน่ารักที่มักเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เสมอจุดที่3อาณาจักรแมงกะพรุนแสงสีและการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยของแมงกระพุนทำให้พื้นที่นี้มีบรรยากาศคล้ายกับโลกแห่งจินตนาการจุดที่4ชาร์กวอล์กพื้นกระจกใสที่มองเห็นฉลามว่ายอยู่ด้านล่างเป็นอีกจุดที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายความกล้าและจุดที่5ตู้ปลาขนาดยักษ์กลางอควาเรียมสถานที่ยอดนิยมสำหรับนั่งพักชมความสงบของโลกใต้ทะเลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะความพิเศษของ Sea Life Bangkok Ocean World ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่ว่าผู้มาเยือนจะอายุเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆวงจรชีวิตสัตว์ทะเลรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเลค่ะเมื่อได้เห็นสัตว์ทะเลตัวจริงอย่างใกล้ชิดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์จำนวนมากในมหาสมุทรการเรียนรู้เช่นนี้มีพลังมากกว่าอ่านจากตำราเพราะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองภายใน Sea Life Bangkok Ocean World มีสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำมากกว่าหลายหมื่นตัวมีสัตว์น้ำจากหลายร้อยสายพันธุ์ทั่วโลกบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นการนั่งเรือท้องกระจกชมสัตว์น้ำจากมุมมองเหนือผิวน้ำ

0: ไลฟ์ Bangkok Ocean World อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่จะพาทุกท่านได้ออกสู่มหาสมุทรแห่งจินตนาการและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รออยู่ใต้พื้นน้ำสีครามก็เป็นได้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็มาทักทายพวกเรากันได้นะครับ
1: ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับการประชุม IMF ธนาคารโลกประจำปี2569นะครับแปลงเป็นภาษาอังกฤษก็ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนแล้วครับเรื่องของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องมากขึ้นเพราะคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็ตัวแทนระหว่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยเกือบ 20,000 คนฮะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: เขาบอกว่า 16,000 ถึง 18,000 คนตีเป็นตัวเลขกลมๆก็เกือบ 20,000 คนแน่นอนฮะเรื่องของการจราจรอะไรในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการเพราะกรุงเทพเนี่ยทราบกันดีว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยเป็นเมืองแห่งรถติดพอสมควรและแถบๆนั้นเนี่ยธรรมดาก็ติดอยู่แล้วและถ้าเกิดมีเทศกาลแบบนี้เนี่ยเทศกาลระดับโลกเนี่ยในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะติดหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะรัฐบาลก็มีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการรถติดเนี่ยด้วยการ work from home คุณณัฐพงศ์ฮะกี่วันฮะ
2: 3วันด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็วันที่14รวมถึงวันที่15นะครับอันนี้เป็น work from home มี3วันแล้วก็ในวันที่16ก็จะมีการหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้มติครม.ก็มีการออกมติตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับก็ถือว่าตลอดทั้งสัปดาห์เราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพราะว่าการประชุม IMF ในรอบที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ย35ปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณปี2534นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเกือบ 20,000 คนนะฮะแล้วในการประชุมครั้งนี้เราก็จะแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการลงทุนไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์แห่งการประชุมในระดับโลกนะครับต้องติดตามดูส่วนเรื่องของการจราจรนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกฮะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฮะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครก็มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้

0: ประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกฮะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และการเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจจะมีการควบคุมปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแนะนำให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบการประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางนะครับส่วนเส้นทางที่ท่านควรหลีกเลี่ยงในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับมีตรงไหนบ้างนะฮะ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยแหละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันพอสมควร
1: หนาแน่นสุด
0: ๆส่วนใหญ่ก็จะใช้รถไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้กรุณาหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้บริการรถสาธารณะเช่น MRT ใต้ดินหรือ BTS บนฟ้ากันนะฮะเส้นทางที่2ฮะสุขุมวิทช่วงนานาอโศกเช่นเดียวกันและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง 3. ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและบริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 4. พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานเข้ามาใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 5. ครับเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรในพื้นที่กรุงเทพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมาตรการควบคุมการจราจรอยู่และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมในครั้งนี้นะครับอันนี้คือเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง5เส้นทางนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆเย็นๆก็มีหนังสือนะฮะหนังสือออกมาจากตำรวจนะฮะนครบาลลุมพินีนะฮะบอกว่าจะมีการปิดการจราจรรอบนะฮะรอบๆเลยนะฮะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับตำรวจออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีการปิดการจราจรครับคนก็สงสัยอ้าวหนังสือออกมาตกลงหนังสือปลอมหรือ
1: ครับ
0: และตำรวจก็ให้ข่าวมาอีกทางนึงสรุปว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นหนังสือจริงแต่ว่าเรื่องของการปิดการจราจรเนี่ยคือการออกหนังสือไว้ก่อนเพื่อที่จะให้อำนาจของตำรวจเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องมีการปิดเรื่องของขบวนอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายฮะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าเรื่องของข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกหนังสือคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นนะครับทางสถานีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันฮะหนังสือเป็นของจริงครับเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างถาวรแต่อย่างใดนะครับเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวเดินทางไปไม่ได้เลยหรือปิดถนนอะไรกันหมด4เส้น5เส้นอย่างนี้คนก็เดือดร้อนแต่ปรากฏว่าตำรวจก็บอกว่าหนังสือนี้เป็นการให้อำนาจตำรวจในพื้นที่ในการบริหารจัดการการจราจรตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในช่วงประชุมระดับโลกในครั้งนี้ครับ
1: ครับก็ขอความร่วมมือนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในและก็พื้นที่ที่เป็นการเชื่อมโยงกับในส่วนของสนามบินในการเดินทางต่างๆนะครับร่วมมาเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเพราะว่ากว่า 20,000 ท่านเนี่ยที่มาร่วมในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นสำหรับจำนวนประชากรนะครับยังไงเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็มาร่วมกันนะครับในส่วนนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการประชุม IMF เนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นการประชุมแต่ในเรื่องของทางการเงินหรือไม
0: ่
1: นะครับแต่จริงแล้วมีหลากหลายในเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็จะมีการนำเสนอในส่วนของนิทรรศการนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอรูปแบบของระบบสาธารณสุขไทย ดยการดูแลของทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งในเรื่องของการนำหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและก็เครือข่ายอสม.ผ่านทางนิทรรศการ Thailand Pavilion นะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นภายในงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026นี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกเนี่ยจะได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนยาวไปจนถึงอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Thailand Pavilion นะครับก็จะกำหนดเปิดในวันนี้นะครับ3โซนด้วยกันนะครับนั่นก็คือโซน Longevity ก็จะมีการนำเสนอหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่จะมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายก็คือตรงนี้จะนำเสนอในรูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลแล้วก็ในการฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงในรูปแบบของการประคับประคองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครือข่ายอสมทั่วประเทศอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมาเสนอเพราะว่าอสมเองเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญที่เชื่อมโยง ระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนนะครับทั้งในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพการเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันโรคในชุมชนรวมถึงการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและก็ประสานการดูแลสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะมีการสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการที่มีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาพยาบาลอย่างเดียวและก็นอกจากนี้นะครับนอกจากโซน Longevity แล้วก็ยังจะมีการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาวะของประเทศไทยทั้งในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางนะครับการนวดไทยแพทย์ที่แม่นยำและก็การบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนการยกระดับของประเทศไทยว่ามีระบบดูแลสุขภาพของประชาชนและก็สินค้ารวมถึงบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดและก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในการลงทุนด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของเวทีการเงินนะครับก็จะมีในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเผยแพร่ให้กับคนที่เข้ามาแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นศักยภาพของสาธารณสุขไทยไปด้วยนะครับ
0: ครับ191ประเทศทั่วโลกนะครับเราก็จะฉายภาพให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเหมือนเราต้องการที่จะบอกให้เขารู้ว่าไทยเป็น Medical Hub นะครับคือพร้อมแล้วเนี่ยในการที่จะดูแลรักษาเนี่ยคนจากทั่วโลกนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยไปดูโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่ดังๆหลายแห่งเนี่ยเท่าที่ผมเดินเข้าไปดูนะฮะโอ้มีคนจากตะวันออกกลางมีคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารักษาประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของบ้านเราเนี่ยถูกกว่าบ้านเขาแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของคุณภาพของหมอพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยของเราเนี่ยถือว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยเขาบอกว่ามารักษาในเมืองไทยคุ้มกว่าตรงนี้เราก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราแล้วก็บริการสุขภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไ
1: ร
0: wellness เนี่ยเป็นยังไงเพื่อสะท้อนว่าไทยเนี่ยมีระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าบริการสุขภาพที่สามารถที่จะมาใช้บริการได้และเป็นโอกาสธุรกิจแล้วก็ลงทุนได้ด้วยนะครับอันนี้คือมิติด้านสาธารณสุขที่เราจะได้ฉายภาพให้เห็นในการประชุมในครั้งนี้ครับคำถามฮะอยู่ที่การประชุม IMF World Bank เนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยตลอดทั้งรายการแล้วนะครับพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ก็จะพูดไปทั้งสัปดาห์นะครับ คำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วประชาชนคนไทยได้ประโยชน์อะไรถ้ามิติทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยได้เยอะฮะมีทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวเห็นผลทันทีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเด็นนี้ฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทฮะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลฮะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้นะครับแน่นอนฮะผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็คนที่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนะฮะเชื่อว่าจะมีเงินสะพัด 10,000 ล้านบาทนะครับมาจากไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่มาร่วมประชุมคือระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO จากบริษัทการเงินระดับโลกกลุ่มคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงมากพูดง่ายๆเป็นคนมีเงินนั่นแหละแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศไทยผลที่ได้รับทันทีเลยนะครับและได้รับไปแล้วเนี่ยนะครับกระตุ้นภาคบริการโดยตรงฮะธุรกิจโรงแรมนะฮะเพราะว่าเขามาพักกันแล้วนะครับ สัปดาห์ที่แล้วมาแล้วนะครับนอนพักกันแล้วนะครับโรงแรมได้อานิสงส์ฮะ ร้านอาหารการขนส่งการท่องเที่ยวกรุงเทพในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็ได้รับอานิสงส์นะครับกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับต้องไปดูแถวนานาแถวสุขุมวิทแถวพื้นที่แถบนั้นนะฮะเขาบอกว่าได้รับอานิสงส์มากมายพอสมควรนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาอยู่และอยู่แต่ในห้องนะฮะเขาก็ต้องออกมาทานอาหารออกมาเที่ยวออกมานู่นออกมานี
1: ่
0: ตรงนี้เนี่ยเกือบ 20,000 คนเนี่ยยังไงเนี่ยรายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เช่นอาหารไทยเมนูบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะผ้าทอพื้นบ้าน37รายมาต้อนรับผู้แทนต่างชาติอันนี้น้ำจิ้มคือได้ผลทันทีระยะกลางฮะการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็เป็นเวทีในการแสดงจุดยืนภูมิรัฐศาสตร์ไทยจะใช้โอกาสนี้แสดงเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกขั้วอำนาจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของความขัดแย้งนะ
1: ครับ
0: ทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะหลายๆประเทศเราก็จะเห็นเอเชียยุโรปหรือยุโรปเอเชียหรือตะวันออกกลางนะครับ
1: ครับ
0: โอ้อีลุงตุงนางกันเต็มไปหมดนะฮะเราก็เสนอความพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางเรื่องต่างๆนะครับเรื่องของเศรษฐกิจและขั้วอำนาจฮะดึงดูดการลงทุนการประชุมนี้จะแสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางการประชุมโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เขาเห็นว่าการคมนาคมเนี่ยสามารถเดินทางโดยสะดวกนะฮะเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI EV Data Center ที่เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นส่วนระยะยาวฮะระยะยาวก็คือยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Financeโดยธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวทีนี้ผลักดันแสดงความสำเร็จของการเงินดิจิทัลไทยนะฮะก็คือระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆด้วยการเงินสีเขียวเอ๊ะเกี่ยวอะไรกันยังไงก็คือจะมีการออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศนะฮะซึ่งจะทำให้ไทยเข้าสู่แหล่งเงินทุนสีเขียวในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นฮะ
1: ครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานต่างๆของเราด้วยนะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือว่าจะเป็น AI นกกระซิ
0: บ
1: นะที่จะมาช่วยในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าในเรื่องของการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทางต่างชาติจะให้การตอบรับยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามนะครับสำหรับการประชุม IMF ในครั้งนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลนะครับทาง Facebook Fanpage AM 2026วักไทยแลนด์นะครับก็จะติดตามรวมถึงกรณีถ้ามีการไลฟ์สดในช่วงเวลาไหนๆเนี่ยก็จะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางโซเชียลดังกล่าวด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับ IMF World Bank 2026นี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับงานระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับงานนี้นะครับมีเจ้าภาพหลักนะฮะก็คือประเทศไทยนั่นเองครับ35ปีที่แล้วเราได้จัดกันไปนะครับครั้งนี้ก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเบื้องหลังของการเป็นเจ้าภาพงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ที่ดำเนินงานนะครับเบื้องหลังของงานระดับโลกนี้ครับนั่นคือทีเซปครับพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพงพลและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับอยากจะท่านได้เล่าถึงบทบาททีเซปในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับว่าเรามีบทบาทอย่างไรบ้างครับในงานนี้ฮะ
2: ค่ะบทบาทของทีเซปสำหรับงานนี้และหลายงานนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการหรือชื่อย่อว่าทีเซปนะคะหรือสสบน.นะคะเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกทีนี้บทบาทหลักๆของเราเลยคือเป็น National Bidder ค่ะหรือเป็นภาษาไทยก็คือเป็นนักประมูลสิทธิ์งานระดับโลกเข้ามาจัดในเมืองไทยนะคะเพื่อให้เกิด Global Conversation ในประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่เอเชียแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะคะสำหรับงานนี้เราบิดมาตั้งแต่ปีต้องบอกว่าในบทบาทเด่นชัดก็คือเราเวลาเราไปประมูลสิทธิ์หรือดึงงานมาโดยเฉพาะงานในกลุ่มคล้ายๆ UN แบบนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะต้องให้กับเจ้าของคอนเทนต์หรือเจ้าของเนื้อหาก็คือกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพนะคะในสำหรับงานนี้ตอนที่เราเชิญต้องเรียกว่าเราก้าวเท้าไปที่กระทรวงการคลังก่อนนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2021บอกว่าเนี่ยมันมีการเวียนการประชุมระดับโลกเขาจะมีการเวียนทั่วโลกมันจะมีการเวียนออกนอกทางสำนักงานใหญ่เขาที่อเมริกาค่ะออกมาแถบเอเชียนะคะซึ่งในรอบปีเนี่ยและภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็ตอนช่วงที่2021ที่เราไปชวนทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ไปบิดทันทีเลยนะคะเราต้องมีกระบวนการของการที่ให้คณะรัฐบาลเขาเรียกว่าครม.เนี่ยอนุญาตให้เราไปบิดก่อนนะคะดังนั้นเราก็ต้องทำเอกสารพวกเขาเรียกอะไร feasibility study การศึกษาความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยมากันหมื่นกว่าคนนะคะเราจะสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจแล้วก็สร้างให้เกิดการค้าการลงทุนหรือมีนักลงทุนในพาร์ทของการเงินเนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าถ้าเราบิดมาในปี2026อนาคตข้างหน้าภูมิภาคเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยจะมีดิเรกชันไปแนวไหนแล้วก็มีการคุยกันที่ขออนุมัติครม.พอขออนุมัติครม.โดยเราทำเอกสารเข้าครม.ร่วมกันกับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคณะรัฐบาลเนี่ยค่ะพอเขาอนุมัติให้รัฐบาลอนุมัติให้ไปประมูลสิทธิ์งานนี้เราถึงดำเนินขั้นตอนต่อไปที่ไปหารือกับทางตัว World Bank นะคะแล้วก็ IMF ที่จะดึงงานนี้เข้ามาซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะมีประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางนะคะก็จะมีกรีซมีซาอุดิอาระเบียมีสหรัฐอิมิเรตมีกาตาร์เท่าที่จำได้แล้วก็มีประเทศไทยร่วมกันนะคะก็เราก็5ประเทศแข่งขันกันก็ผ่านรอบแรกนะคะแล้วเราก็เข้า3รอบสุดท้ายนี่เขาก็มาไซต์อินสเปคชั่นแล้วนะคะพาคณะมาดูพื้นที่แต่ว่าก่อนที่จะดูพื้นที่ต่างๆเนี่ยทางทีเซปเองเนี่ยเป็นคนที่ทำเอกสารทำวิดีโอทำเอกสารเพื่อนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นบิดพาร์โพโซนะคะนำเสนอทางคณะกรรมการสอบถามหลายเรื่องมากเลยค่ะว่าประเทศไทยมีความพร้อมคำว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้วเมืองที่เป็นเจ้าภาพมีความพร้อมไหมสถานที่จัดงานระดับเวิลด์คลาสเรามีไหมเรามีโรงแรมรองรับมากน้อยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ ตั้งแต่ปี2021ช่วงนั้นนะคะก็ต้องมองมาถึงอนาคตโดยเฉพาะเขามองในถึงเรื่องของ IT support นะคะเรื่องของซัตเทลไลท์เรื่องของ Wi-Fi ที่จะเกษียณไหมเพราะการประชุมหมื่นกว่าคนเนี่ยมันต้องมีห้องประชุมเยอะมากแล้วก็มีการสื่อสารมีนักข่าวจากทั่วโลกมารวมตัวกันเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่เราใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าจะสรุปบิดดิ้งได้เนี่ยน่าจะประกาศตอนปี2023นะคะที่บอกทีมการตอนนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ประเทศไทยได้ค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเราได้ประมูลแข่งขันกับประเทศต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งเราก็มีกลยุทธ์ใช่มั้ยฮะในการที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะต้อนรับผู้นำโลกและนักลงทุนต่างชาติเนี่ย191ประเทศ 10,000 กว่าคนเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้เราไปทำอย่างไรให้เขาเชื่อมั่นแล้วก็เลือกประเทศไทยครับเราใช้กลยุทธ์อะไรครับ
2: ก็เราทางเนื่องจากเนื้อหาของการเงินก็แน่นอนนะคะกระทรวงการคลังแล้วร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมกันประมูลสิทธิ์ทีนี้ความพร้อมอะค่ะเนื่องจากผู้นำระดับโลกทางด้านการเงินมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันนะคะตอนนั้นระบุไว้ประมาณ 12,000 คนแต่ตอนนี้เราคาดหวังว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนซึ่งเป็นทั้งระดับภาครัฐระดับสูงนะคะจาก191ประเทศแล้วยังมีนักลงทุนภาคเอกชนอีกด้วยนั้นอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่า accessibility ประเทศไทยและกรุงเทพเราเสนอเมืองกรุงเทพแคปิตอลเราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะคะการเดินทางด้วยไฟลท์ที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะ130กว่าแอร์ไลน์เนี่ยค่ะหรือไฟลท์บินต่อวันเนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเดินทางนอกจากเอเชียแล้วจริงๆใกล้วงกลมโดยที่มีไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่อาเซียนเนี่ยกับ10ประเทศเนี่ยก็มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะการเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนะคะแล้วก็มาดูที่สำคัญเลยทุกคนเดินทางมาต้องมีที่พักเพราะนั้นโรงแรมเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับ5ดาว6ดาวมันจะต้องมีโรงแรมระดับที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าพักได้ค่ะก็ต้อง4ดาว3 plus อ่ะ4 5 6ดาวเป็นต้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ศูนย์ประชุมที่เราเสนอเนี่ยเนื่องจากเราเคยบิดมา35ปีที่แล้วน่าจะประมาณ1991นะคะที่ศูนย์สลิดตอนนั้นเริ่มโฮสต์งานตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นก็ได้การสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้ก็ตอนที่เราบิดดิ้งแล้วก็นำเสนอศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวใหม่ๆเองค่ะปี2021นะคะก็มีห้องประชุมเยอะกว่าเดิมแล้วก็มีสถานที่จัดงานพร้อมที่จะไปเดินทางไปยังโรงแรมต่างๆแล้วก็ยังมีรถไฟใต้ดินเนี่ยคือมี public transportอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่เรานำเสนออีกส่วนหนึ่งก็คือความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการของประเทศไทยอะค่ะคือในอีโคซิสเต็มของไมซ์เนี่ยเรามีมาตรฐานทางเรื่องของการจัดงานการให้บริการนะคะค่อนข้างมีระดับสูงแล้วก็มีเซอร์ติฟายอยู่หลายที่นะคะโดยเฉพาะศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเองเนี่ยก็เป็นศูนย์ประชุมที่ถือว่าเป็นกรีนเวนูได้รับendorse จากสื่อต่างๆนะคะแล้วก็เขาได้นำตัว sustainability issue เรื่อง green meeting เนี่ยมา apply ให้กับศูนย์ประชุมด้วยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะจากพนักงานก็อันนี้ก็ทำให้เกิดความสบายใจทีนี้เวลาคนเดินทางเวลาเราบิดงานนะคะคุณทรงพลเราก็จะไม่ได้ดูแต่เฉพาะตัวงานอย่างเดียวเพราะว่าเราเรียกว่า visitor economy จากงานนี้ที่ยังไม่นับว่ามีการดิวเรื่องการเงินการค้าเท่าไหร่นะคะเอาเฉพาะวิซิเตอร์ที่มาสเปนดิ้งผ่านร้านอาหารร้านค้าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารหรือซื้อของช้อปปิ้งกลับเนี่ยที่มีความหมายของวิซิเตอร์อีโคโนมีเนี่ยก็มูลค่าค่อนข้างเป็นหลักหมื่นกว่าล้านบาทจากที่เราคำนวณณตอนนั้นนะคะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยข้อดีก็คือว่าพอพูดถึงประเทศไทยเนี่ยคนที่เดินทางเข้ามามันมีทั้งกลุ่มที่เป็นสปาวโปรแกรมก็คือผู้ติดต่างด้วยเพราะนั้นก็จะไม่ได้เฉพาะคนที่มาแล้วอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรืออยู่แต่ที่ศูนย์ประชุมนะคะเพราะมันมีโอกาสที่เขาน่าจะเดินทาง ต่อไปในภาคอื่นๆหรือสเปาที่ติดตามเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยเดินทางผ่านทัวริซึมนะคะซึ่งในโปรแกรมของWorld Bank แล้วก็ทางกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีดีลกันกับสมาคมเอกชนทางด้านท่องเที่ยวทำรูทติ้งต่างๆแล้วก็ไฮไลท์สถานที่เดินทางอำนวยความสะดวกเยอะมากตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็น Experience Economy สร้างประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะนำเสนอกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยให้ทางคณะกรรมการเห็นภาพแล้วก็มองว่าเนี่ยต้องมาประเทศไทยเลยเพราะว่าเอเชียก็กำลังจะเติบโตทางด้านการเงินด้วยค่ะ
1: ครับก็แสดงว่าการทำงานของเราเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้แสดงถึงภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกนะครับเรื่องของผลบวกทางเศรษฐกิจแล้วครับคาดการผลบวกทางเศรษฐกิจจากการที่มีผู้นำในระดับโลกเนี่ยมาประชุมกัน191ประเทศการท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการมองไว้ระดับไหนครับเรื่องของผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจฮะ
2: ค่ะจาก 15,000 คนเนี่ยเราจะมีอย่างแรกเลยนะคะขอกลับมาที่สิ่งที่จะได้จะมี3เรื่องนะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของยุทธศาสตร์เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในหมุดหมายของนานาชาติระดับโลกที่จะสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายทางด้านการเงินการคลังระดับโลกนะ
1: ครับ
2: ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของบทบาททางเชิงเศรษฐกิจที่เราพูดถึง user economy จาก 15,000 คนจะเป็นดิ้งเข้าสู่ภาคการบริการภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ประมาณ10,000 ล้านต้นๆ นะคะ10,000 ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมคาดการที่จะมีการเจรจาธุรกิจทางด้านการเงินหรือการร่วมมือต่างๆอันนี้ต้องวัดจากภายในงานนะคะด้วยเหมือนกันส่วนที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของระเบียบบทระเบียบกฎระเบียบนะคะหรือมาตรการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเราคาดหวังอย่างสูงว่าเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านการเงินการอินเวสเมนต์โดยเฉพาะในภูมิภาคของเอเชียเนี่ยจากการกำกับดูแลของผู้นำประเทศที่มารวมตัวกันและประชุมกันตรงเนี้ยโดยเฉพาะตอนนี้การกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก็มีความน่าสนใจหรือตัวพร้อมเพย์ที่ประเทศไทยก็เอาระบบตรงนี้มาใช้แล้วก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากอันนี้ค่ะหัวข้อใหม่ๆการตัดสินใจใหม่ๆก็จะมีทางด้านดิจิทัลทางด้าน IT ด้าน Security เป็นส่วนสำคัญในช่วง12-18 ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็หลักๆแล้วจะเป็น3ด้านแต่ว่าข้อดีของในเมื่อผู้แทนระดับสูงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยแล้วอะค่ะก็เลยมีการทำ Affiliate โปรแกรมก็คือว่านอกจากจะมีโปรแกรมที่อยู่ในศูนย์เศรษฐกิจแล้วนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานอย่างที่เสร็จด้วยเหมือนกันนะก็มีการทำ Affiliate โปรแกรมก็คือคล้ายๆไซต์อีเวนต์นะคะนอกจากมีที่ศูนย์ประชุมแล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาอินเวสเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังงานหรือช่วงก่อนงานเพราะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในงานWorld Bank ใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ก็มีการจัดงานประชุมทางด้านการเงินเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกเป็นไซต์อีเวนต์หรือ Affiliate Program ขนานกันไปสำหรับทีเซ็ตเองนะคะตอนนี้เรามีการจัดงานที่เราจะดึงอินเวสเตอร์ที่มาในงาน IMF ไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะให้ไปดูถึงการพัฒนาทางด้านอินเวสเมนต์ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wellness Center หรือจะเป็นทางด้าน Food Valley ทางด้านทางภาคเหนือด้วยนะคะก็จะมีการเชิญกลุ่ม Delegate ของIMF นะคะหรือคนที่มาเป็นจาก World Bank เนี่ยคนที่สนใจนะคะสามารถที่จะเรามีโปรแกรมให้เขาเดินทางไป2วัน1คืนนะคะที่เชียงใหม่ไปมีไซต์วิสิตแล้วก็มีการเชิญเอาผู้ประกอบการมานำเสนอมาพิชชิ่งนะคะในกับนักลงทุนด้วยค่ะในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ของเจ้าอื่นก็เห็นมีหลายโปรแกรมมากๆเลยค่ะ
1: ครับแล้วทางทีเซ็ปมีแนวทางในการต่อยอดความสำเร็จในครั้งนี้ยังไงครับเพื่อจะสร้างโอกาสการค้าการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ประกอบการไทยครับ
2: ค่ะการที่เราดึงงาน World Bank มาที่ประเทศไทยได้เนี่ยทำให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนะคะนอกจากการสร้างความเชื่อมั่นใน อุตสาหกรรมทางด้านการเงินแล้วก็ finance หรือ fintech นะคะทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะดึงงานในพอร์ตของการเงินซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยมากนักทั้งที่ในภูมิภาค Southeast Asia ซึ่งเราเป็นใจกลางอยู่เนี่ยมีการเติบโตเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นการต่อยอดคือเราจะเชื่อมต่อการเติบโตในเรื่องของงานที่สร้างการลงทุนหรือคอนเฟรนซ์ที่สร้างการลงทุนทางด้านการเงินนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็มีงานตัว IMF หรือ World Bank มานะคะก็มีงาน Money 2020นะคะที่เรายังดึงเขาจัดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วเราก็ปีหน้าจะสุดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังดึงเขาให้ยังอยู่ที่ประเทศไทยไม่ไปที่อื่นที่ฮ่องกงหรือที่สิงคโปร์หรือที่ไหนได้อยู่นะคะตอนนี้จากความการสร้างความเชื่อมั่นในการดึงกลุ่มนี้ได้จากงาน IMF เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีงาน by finance นะคะเทคโนโลยีชื่อว่า Binance Blockchain Week นะคะที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คาดว่าในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม Venture Capital กลุ่มพวกเนี้ยค่ะก็น่าจะมีงานที่เข้ามาเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดจากการลงทุนนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยเรามองว่าศักยภาพของประเทศไทยอะค่ะที่เราจัดงานไซต์งานก็ถือได้ว่าเป็นไซต์อีเวนต์หรือ Affiliate Program ที่จะจัดเป็นงานชื่อว่าเชียงใหม่ Investment Hub Dialog นะคะหรือ Investor 2026ที่จะดึงทั้ง Delegate จากงานนี้ไปร่วมกันกับผู้ประกอบการในภาคเหนือเนี่ยก็จะดึงศักยภาพของภาคเหนือที่มีความแข็งแรงด้านอาหารนะคะฟู้ดเทคแอกริเทคเมดเทคนะคะเวลเนสกลุ่มนี้ให้นักลงทุนในพอร์ตของการเงินได้มาเห็นความเติบโตนะคะนอกจากที่กรุงเทพแล้วก็จะเคลื่อนย้ายเข้าไปที่ดูศักยภาพการลงทุนโดยตรงที่เชียงใหม่อีกค่ะ
1: ครับนี่คือโอกาสในธุรกิจนะครับมีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือกลุ่มโรงแรมที่พักภาคท่องเที่ยวธุรกิจอาหารเนี่ยขายดิบขายดีแน่นอนเพราะว่ามีนักลงทุนและชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ผลประโยชน์ระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับแล้วก็ตัวเลขความพร้อมทางเศรษฐกิจที่เราโชว์ให้เขาได้เห็นแล้วก็จุดยืนของประเทศไทยในภาวะที่โลกเนี่ยเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยสามารถใช้เวทีนี้ประกาศตัวเป็นพันธมิตรที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือและความพร้อมหลายอย่างนะครับในการที่จะเชื้อเชิญนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยครับมีสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากเศรษฐกิจการลงทุนแล้วครับท่านครับสิ่งแวดล้อมครับก็ถูกหยิบยกมาคุยในเวทีนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าความยั่งยืนระดับโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสพนำความคิดแนวคิดในการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาขับเคลื่อนยังไงครับให้สอดคล้องกับทิศทางโลก
2: ค่ะคือปกติแล้วอะค่ะการในการจัดงานกลุ่มไม้หรืองานประชุมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเป็นเวลาเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนจำนวนเยอะมารวมตัวกันนะคะเพราะนั้นโดยเฉพาะกลุ่มการประชุมหรือกลุ่มงานแสดงสินค้าเนี่ยก็มีการสร้างบูธสร้างใช้วัสดุต่างๆด้วยฉะนั้นความยั่งยืนในช่วงของการจัดงานที่ปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมการประชุมเขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของ sustainability ก็คืออย่างแรกเลยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราก็ต้องลดคาร์บอนฟูดพริ้นท์ภายในงานแล้วก็เราเรียกว่ามี calculation โปรแกรมที่จะนำเสนอด้วยนะคะสำหรับแต่ละงาน ก็จะมีการอย่างแรกเลยจะลดคาร์บอนที่เราเรียกว่าดีคาร์บอนไนเซชันไหมก็มีการคำนวณว่าถ้าจัดในสถานที่หรือโรงแรมที่สามารถใช้ Public Transportation นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ธุรกิจที่ศูนย์ไบเทคนะคะหรือที่ศูนย์ Impact ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะคะหรือภายในงานใช้วัสดุที่เป็น reuse recycle อาหารเคเตอริ่งที่เสิร์ฟนั้นก็มีโปรแกรมหรือมีเมนูที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น wellness นะคะหรือไม่ก็ย่อยสลาย food waste ไม่มีอันนี้ก็มีการวัดละแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเรามีเจตนารมณ์ที่จะเป็น net zero ภายในปี2050นะคะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมไม้เองเนี่ยการจัดงานทั้งหมดเรามุ่งไปเรื่องของสามารถที่จะ offset แล้วก็เทิร์นเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นคาร์บอนเนตซีโร่เลยคือทดแทนด้วยการปลูกป่าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ across the board นะคะซึ่งปัจจุบันนี้อย่างเวนูของสุขเศรษฐกิจขอแตะเขานิดนึงเพราะเขาเป็นเจ้าภาพงาน IMF ครั้งนี้นะคะก็ได้มีเนื่องจากตัวสูตรเองเนี่ยได้รางวัลทางด้านกรีนเวนูมาจากหลายที่นะคะแล้วก็ยังได้ embrace มาตรฐานเรื่อง ISO 20121อันนี้เป็น ISO ทางด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เขายังได้มาตรฐาน Thailand Sustainable Event Management นะคะก็เป็นทางด้านความยั่งยืนเลยซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมตอนนี้เรากำลังพูดถึง community ด้วยนะคะว่างานแต่ละงานเนี่ยได้ช่วยเหลือ community อย่างไรนะคะมีการสร้างประสบการณ์ต่อยอดอย่างเช่นมางานที่ยกตัวอย่างงานประชุมตัวแบงค์เนี่ยก็จะมีการต่อยอดไปยังคอมมูนิตี้ในกรุงเทพนะคะหรือในปริมณฑลเพื่อที่จะไปดูแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตไปซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อของกลับมากับไปประเทศเขานะคะจากการเดินทางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเลกาซีที่จะทิ้งไว้สำหรับงานต่างๆด้วยก็คาดว่าในส่วนของ World Bank เองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการนำเวสต่างๆที่ต้องไม่เวสอาหารการก่อสร้างข้างในสูตรเองการทำออฟฟิศนะคะของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็ทราบว่าจะเอาไปต่อยอดสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างโรงเรียนต่อไปค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของทีเซฟฮะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นเบื้องหลังนะครับทำให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นผู้เริ่มต้นนะครับในการยื่นสิทธิประมูลนะครับให้ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในปีนี้นะฮะแล้วก็ผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกในช่วงระหว่างการเตรียมงานการจัดงานแล้วก็ผู้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั่นคือผลประโยชน์ระยะยาวนะฮะวันนี้ครับทางรายการครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือที่เซฟดร.สุภวรรณตีรรัตน์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็การดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฮะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดและประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอีกทั้งเดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานณหอประชุมที่ว่าการขานุวรลักษบุรีนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนะฮะเป็นตัวแทนเพื่อเชิญสิ่งของมอบไปยังราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปฮะโอกาสนี้องคมนตรีก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยและประชาชนในพิธีฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะฮะแล้วก็เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบกันครับ
3: ครับส่วนทางรัฐบาลนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดย3รัฐมนตรีนั่นก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่ฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมชมศูนย์พักพิงนะครับเยี่ยมในการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็รับฟังปัญหาจากความเดือดร้อนของประชาชนที่พื้นที่ในฉะเชิงเทรานะครับนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมีการเปิด จุดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดด้วยกันนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่น้ำลดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในมีการเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วประชาชนก็เริ่มที่จะมีการทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาสินค้าต่างๆในการอุปโภคบริโภคและก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับทางกรมการค้าภายในนะครับก็มีการเร่งประสานไปยังในส่วนของสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ภาคเอกชนให้นำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนและก็มีราคาประหยัดนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากที่มีการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนะครับทางกรมการค้าภายในก็มีการจัดรถโมบายยูนิตนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับในการลงพื้นที่แล้วก็จะมีการตั้งจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดนะครับตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่อยู่ใกล้บ้านและก็เรียกว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วนะครับก็จะมีของใช้ประจำวันมีการลดราคาด้วยนะครับ 58% แล้วก็สินค้าชำระร่างกายสินค้าซักล้างต่างๆรวมถึงสินค้าอาหารที่นำมาลดในครั้งนี้นะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการประสานงานไปยังผู้ผลิตและก็ห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับในการให้การดูแลในเรื่องของปริมาณสินค้าที่ขอให้มีความเพียงพอนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนต้องการในตอนนี้นะครับหรือว่าใครที่ได้รับการที่ถูกฉวยโอกาสต่างๆแล้วก็มีการอยากจะแจ้งเบาะแสนะครับติดต่อได้เลยสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยครับ
4: ครับไปดูข่าวอาชญากรรมกันบ้างที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งนะฮะเราก็จะเอาของเนี่ยหิ้วขึ้นเครื่อง
3: ครับ
4: ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยโหลดไว้ใต้เครื่องนั่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอนำขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยนะฮะสัมภาระอะไรของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนแล้วก็หลังใช่ไหมฮะเชื่อไหมฮะบนเครื่องบินเนี่ยมีมิจฉาชีพเหมือนกันนะมีมิจฉาชีพที่เขาอาศัยในช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือว่าหลับในระหว่างที่จะเดินทางเนี
3: ่
4: ยแอบไปหยิบกระเป๋าของเรานะแอบไปหยิบของมีค่าของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆบนเครื่องบินโดยที่เราไม่รู้เลยนะฮะล่าสุดฮะทางด้านของสน.ดอนเมืองนะครับที่ถือว่าเป็นสน.ในพื้นที่เนี่ยก็มีการจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่คนไทยนะครับ
3: ครับ
4: สรุปแล้วเป็นคนจีนฮะอายุ51ปีฮะคุณเจิงอยู่เฉียงนะฮะทางด้านของผู้กำกับสน.ดอนเมืองฮะพันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชฉนันนะครับก็สั่งการฮะให้ทางด้านของรองผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทำการดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนและจับกุมฮะออกหมายจับไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปจับนะฮะในข้อหาลักทรัพย์ในท่าอากาศยานนะฮะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตผู้อื่นในทางมิชอบนะฮะก็มีผู้เสียหายแหละไปแจ้งความกับสน.ดอนเมืองบอกว่าเดินทางมาจากแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มาถึงดอนเมืองจากนั้นก็พบข้อความทางธนาคารว่ามีบัตรเครดิตเนี่ยใช้บัตรเครดิตที่มณฑลกวางตุ้งฮะ
3: ครับ
4: ที่ประเทศจีน
3: โอ้โห
4: 4,000 หยวนเนี่ยทำไมมันเร็วจังประมาณ 20,000 บาทแต่ทำรายการไม่สำเร็จโอ้โชคดี
3: ครับ
4: ตรวจสอบแอปปรากฏว่ามีการรูดซื้อของเนี่ยจำนวน3รายการนะครับอันนั้นเป็นกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยแจ้งความอีกที่ดอนเมืองนะฮะนี่คนนึงละเดินทางมาจากเชียงใหม่เหมือนกันมาลงที่ดอนเมืองฮะปรากฏว่าเงินสด 25,000 และบัตรเครดิตหายไปจากกระเป๋า
3: ครับ
4: ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะไม่ควรไปเก็บตรงนั้นนะฮะ
3: ครับ
4: และมีเพื่อนผู้เสียหายเห็นชายลักษณะคล้ายๆคนจีนเนี่ยทีท่าไม่น่าไว้วางใจหรือค้นของบางอย่างจึงบันทึกภาพเอาไว้นะครับพอลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยอ้าวบัตรเครดิตก็ถูกตัดออกไป4ครั้งฮะแต่ไม่สำเร็จ
3: คร
4: ับสรุป2คนนี้เนี่ยไปแจ้งความแต่โชคดีดีบัตรเครดิตเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะตัดบัตรเครดิตได
3: ้ครับ
4: นะฮะล่าสุดตำรวจก็ไปจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไว้วางใจนะของมีค่าเก็บไว้กับตัวเอง
4: ใช
3: ่ด้านบนกระเป๋าที่โหลดได้หรือว่าเอาไว้บนข้างบนเนี่ย อย่างที่บอกคือเวลาเราหลับเนี่ยไม่มีใครมาดูให้เรานะ
4: ใช่อันนี้คือลงทุนนะฮะคนร้ายเนี่ยเขามาเป็นกลุ่
3: ม
4: ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินพอขึ้นเครื่องได้ประมาณ30นาทีใช้โอกาสที่ผู้โดยสารเนี่ยหลับพักผ่อนลุกไปเก็บของสัมภาระคือทำทีว่าเป็นของตัวเองแต่จริงๆอ่ะไปรื้อคนทรัพย์สินเขาทั้งเงินสดบัตรเครดิตเชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นแก๊งอย่างแน่นอนนะตอนนี้ก็จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนนะฮะผู้โดยสารที่เดินทางบนเครื่องบินระมัดระวังการเก็บทรัพย์สินของมีค่าอย่าไว้ในต้องเก็บไว้กับตัวอย่าไปเก็บไว้เหนือศีรษะนะฮะ
3: ครับก็เตือนภัยกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์นะพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วติดตามพบกันกับพวกเรานะครับพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงเย็นเรายังจะมาเจอกับคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับสวัสดีณัฐพงศ์สารบุตรครับ
4: สงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
7: นายเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ค้งเนาะจัดรายการสลับกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้มากัน2คนเนาะอยากจะเป็นวาระพิเศษแล้วให้คุณผู้ฟังได้พบกันถ้าเราไม่ได้ติดภารกิจไปไหนกันก็จะเจอพร้อมๆกัน2คนนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะช่วงท้ายของรายการเนาะเวลาประมาณ 9:50 น.ถึง 9:58 น.เราก็ยังคงเปิดรับสายจากทางบ้านนะคะส่งร้องเรื่องร้องทุกข์ต่างๆอะไรที่รู้สึกว่าเดือดร้อนไม่สบายใจเป็นกังวลก็ร่วมรายงานกันเข้ามาได้ผ่านโทรสายเข้ามาที่เรานะ077ค่ะ355 526

0: ฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งสิ้น15จังหวัด29อำเภอนะครับให้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะครับโดยทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการประเมินในเรื่องของพื้นที่ที่เสี่ยงจากฝนตกหนักครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่มีการสะสมโดยขณะที่ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการกำชับให้หน่วยงานนะครับในพื้นที่ได้มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเร่งแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับโดยในภาคใต้ของเรามี10จังหวัดด้วยกันนะครับที่มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับก็จะมีที่จังหวัดกระบี่นะครับอำเภอเขาพนมแล้วก็คลองท่อมนะครับมีที่พังงาที่อำเภอเมืองพังงานะครับกระบุรีทับปุดนะครับแล้วก็เกาะยาวนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับที่ช้างกลางสุราษฎร์ธานีของเราก็มีนะครับที่อำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับก็จะมีที่พัดโต๊ะนะครับระนองที่อำเภอสุขสารานะครับกระเปิดแล้วก็เมืองระนองนะครับสตูลที่อำเภอเมืองสตูลนะครับการหลงแล้วก็มีที่สงขลานะครับที่รัฐภูมินะครับที่ตรังที่อำเภอปะเหลียนนะครับและย่านตาขาวนะครับและรวมไปถึงจังหวัดยะลา นะครับที่อำเภอบันนังสตาแล้วก็ทานโตด้วยนั่นเองนะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยตัวระบบเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะครับหรือตัว AP model เนี่ยยังประเมินพบนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงที่เพิ่มเติมก็มีในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยเหมือนกันโดยทางด้านของกรมทรัพยากรธรรมชาตินะครับขออภัยครับทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีจึงประสานงานนะครับกับเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัตินะครับให้ติดตามแล้วก็ตรวจในเรื่องของปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการข้อมูลกับทรัพยากรน้ำนะครับรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างที่น้องฟุกบอกไว้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนาะ13ตุลาคมค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นแม้ว่ายังไม่มีการประกาศเตือนออกมาในฉบับนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภาคใต้ของเราเองยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะแล้วก็อาจจะฝนยาวไปจนถึงปลายปีเลยทีเดียวยังไงขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหรือว่าฟังผ่านทางสวทในเขตพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้ค่ะมาดูกันต่อนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะไปติดความรู้ติดอาวุธเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะอย่างที่น้องฟุกได้บอกไปแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ภาคใต้เนื้อที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวันนี้อย่างที่กาญจนบุรีเองก็หนักค่ะรวมถึงเพชรบุรีเองก็หนักด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็จะเดินหน้าค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เนาะอย่างเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นภาพข่าวที่น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็น้ำแห้งแล้วในบางจุดด้วยรวมถึงยังมีน้ำขังเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งระบายอยู่หากฝนไม่ตกซ้ำก็คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเดี๋ยวยังไงก็ติดตามข่าวสารเนาะเรื่องนี้นะคะแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากด้วยยังไงเดี๋ยวรัฐบาลก็เร่งจะระบายน้ำดูอย่างอีกพื้นที่หนึ่งก็คือแก่งกระจานนะคะก็มีการลดระดับระบายน้ำแล้วก็ยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ติดตามข่าวสารเนาะยังไงช่วงนี้ฟังกันทีหน่อยเรื่องของพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแหละติดริมคลองชาวกระบี่เองเนี่ยอย่าชะล่าใจด้วยนะเพราะว่าเมื่อวันนี้มีน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักแล้วบ้านเราเนี่ยมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันด้วยค่ะขณะเดียวกันทิ้งท้ายข่าวสารในช่วงนี้ด้วยเรื่องของบอร์ดประกันสังคมนะคะเมื่อวันนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วหลังมีการเลื่อนวันไปเลือกตั้งใช่ไหมคะจากช่วงวันที่27กันยายนเนาะพอสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีการเลื่อนมาเป็นวันที่11ตุลาคมหรือว่าเมื่อวานนี้นะคะก็พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมเองก็ยืนยันว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ทุกคนเนี่ยการดำเนินการเลือกตั้งจะโปร่งใสแล้วก็เคารพกติกาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางเนาะแล้วก็อนาคตของระบบประกันสังคมด้วยนั่นเองค่ะเดมุกเล่าให้ฟังผลสั้นๆเนาะคุณผู้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ก็ถือว่าทั้งฝั่งผู้ประกันตนแล้วก็ฝั่งนายจ้างอะนะคะก็ได้เป็นเหมือนของพรรคก้าวหน้าเนาะใช่ไหมคะโฟกัสที่มีการประกาศผลออกมาแล้วไล่เรียงกันให้ฟังเบาๆแบบนี้ค่ะก็คือเป็นรีแคปสั้นๆเผื่อใครยังไม่ได้อัปเดตเนาะก็คือเมื่อเช้านี้เนี่ยมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการอะนะคะก็ณเวลา8โมงที่ผ่านมาเนาะนับไปแล้วประมาณ 87.83เปอร์เซ็นต์ค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนถล่มทลายทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ฝั่งผู้ประกันตน นเนาะรวมคะแนนทั้งประเทศเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ5,150,000แล้วก็12คะแนนนั่นเองอะนะคะไล่เรียงชื่อกันแบบนี้ค่ะก็ถือว่ามีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาถึง 300% เลยทีเดียวค่ะโฟกค่ะฝั่งนายจ้างกันก่อนเนาะก็ได้นายสนางสรารินเรืองปัญญาวุฒิค่ะนายรัตนสิทธิสุภาพรนายกฤษดาอาทิตย์จินตกานนท์นะคะแล้วก็อันดับที่4คือนายกิตวิทย์นพพริมเทพาทิพย์นะคะอันนี้ไล่เรียงกันเนาะเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนฝั่งของผู้ประกันตนกันบ้างก็ได้แก่นายธนพงษ์เชื้อเมืองพานค่ะนางทาริฐาโพไข่อนันต์นะคะคุณสัสรัมเนาะรองศาสตราจารย์ดร.สัสรัมธรรมบุตรดีค่ะคุณเริงฤทธิ์และออกิจคุณปรารถนาโพดีคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่นะคะแล้วก็คุณรัศมีสุวรรณภักดีเนาะเดี๋ยวยังไง 100% ผลการเลือกตั้ง 100% จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะฟุกขา
0: ครับพี่มุกครับผมขณะนี้เวลา 9:35 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนไปรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที
2: ประชาสังคมก็จะมีเวทีเข้าพองการซ้อมกันก็คือกับนายบรรดาก็คือห้องที่12กับนางเจ้าจีว
3: ประชุมบนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนกมีนส3กหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส3กเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:39 นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของข้อพิพาทที่ดินเนาะที่เราเล่าให้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนาะอยากจะมีดูรับชมรายการย้อนหลังนะคะ ก็สามารถค้นหาชื่อ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube ได้ชื่อเดียวกันนี้นะคะ ขณะเดียวกันเนาะถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมก็โทรไปปรึกษาสายด่วน1157หรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ 9:40 แล้วได้เวลาที่เราจะมาติดตามข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเราเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรกันค่ะ
1: ครับผมจังหวัดชุมพรนะครับกับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการรับมืออุทกภัยนะครับสำรวจในเรื่องของจุดเสี่ยงแล้วก็ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองชุมพรครับโดยทางด้านของนายวิศรุตนะครับปาลกเชนท่านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดชุมพรนะครับพร้อมด้วยทางด้านของหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการที่ก็ได้มีการร่วมกันประชุมนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีผู้แทนนะครับจากทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค4นะครับแล้วก็ทางด้านของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยภายหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยทางคณะก็ได้มีการร่วมกันไปลงพื้นที่นะครับที่บริเวณคลองระบายน้ำคลองม่วงค้อมนะครับและคลองตาด้วงนะครับเพื่อสำรวจนะครับในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรครับสำรวจนะครับตรงระบบระบายน้ำมีที่ประตูระบายน้ำนะครับแล้วก็ศักยภาพของการที่จะคลองผ่านน้ำนะครับที่คลองนครราชภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของเมืองชุมพรนะครับเพื่อประเมินในเรื่องของความพร้อมแล้วก็ระบบระบายน้ำรวมไปถึงการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการไปเยี่ยมจุดรับบริจาคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับที่ท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นศูนย์อพยพขององค์การบริหารจังหวัดชุมพรอีกด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยการประสานความร่วมมือนะครับและการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ป้องกันรวมไปถึงการลดผลกระทบจากอุทกภัยครับตลอดจนการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีด้วยนั่นเองนะครับข่าวต่อไปนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับในห้วงสัปดาห์นี้นะครับก็เข้าสู่อีกหนึ่งเทศกาลนะครับกับเทศกาลกินเจโดยทางจังหวัดชุมพรเองก็ได้มีการเปิดงานเทศกาลกินเจนะครับประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจีนนะครับเสริมสิริมงคลและความสามัคคีภายในชุมชนนะครับโดยทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานถือศีลกินเจประจำปี2569และพิธียกเสาตะเกียงโรงเจรักศิลธรรมปากน้ำชุมพรนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนนะครับรวมไปถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในงานนี้มากมายเลยทีเดียวทางเทศกาลกินเจนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามนะครับที่บรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับได้มีการปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อเชิญชวนนะครับประชาชนร่วมกันละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นะครับงดในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารเจครับตลอดจนประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะครับทั้งกายวาจาใจภายในงานก็มีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับมีการจัดเตรียมในเรื่องของอาหารเจนะครับแล้วก็ของมงคลนะครับไว้บริการแก่ผู้ที่ศรัทธานะครับซึ่งจะช่วยชำระล้างร่างกายแล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็เกิดความเป็นสิริมงคลด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของจังหวัดชุมพรโดยทางด้านของท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับรวมไปถึงศูนย์ช่างตรงวัดของจังหวัดชุมพรก็ได้มีการผนึกกำลังเข้าตรวจนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็เครื่องช่างนะครับในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวยุภาพรสวัสดีนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางรุจิราคลี่บำรุงท่านหัวหน้าส่วนหัวหน้าสำนักงานช่างตรวงวัดนะครับของสาขาชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปที่ตลาดสดหมอพนัสนะครับที่จังหวัดชุมพรในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ราคาแล้วก็ปริมาณของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอาหารสดรวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจนะครับพร้อมกำกับดูแลในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าแล้วก็การตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวเครื่องช่างนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในปริมาณที่ถูกต้องสามารถ เลือกซื้อนะครับสินค้าได้อย่างมั่นใจแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาด้วยนั่นเองนะครับครับผมก็เป็นข่าวสารนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ
0: ค่ะจากชุมพรค่ะมาลงสนามข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนครศรีธรรมราชถือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานประจำปีของชาวนครด้วยนะคะโดยรองนายกค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์เนี่ยได้มาเปิดงานแห่หมับนะคะนครศรีธรรมราชขณะที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนับหมื่นคนมารอชมริ้วขบวนตลอด2ฝั่งของถนนราชดำเนินระยะทางกว่า3กิโลเมตรค่ะโดยเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็เป็นประธานในการเปิดงานแห่หมับในประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้งานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าจัดตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคมนะคะ15วัน15คืนวันนี้วันสุดท้ายนะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือช่วงวันที่10ตุลาคมนี่แหละค่ะเป็นงานประเพณีที่สำคัญนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเนาะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่103แล้วภายใต้แนวคิดบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกค่ะโดยการประกวดหมับเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มอำเภอกลุ่มทั่วไปแล้วก็กลุ่มสถานศึกษานะคะรางวัลการประกวดเนี่ยก็มี2ประเภทก็คือประเภทหมับแล้วก็ประเภทขบวนแห่หมับประเภทละ5รางวัลค่ะก็เป็นการแห่เนาะชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยริ้วขบวนก็จะเริ่มเคลื่อนจากบริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู6ค่ะสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชไปสิ้นสุดที่หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากอ่ะนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็มีพิธีสมโภชหมับเนาะพร้อมมอบรางวัลแก่หมับแล้วก็ริ้วขบวนที่ได้รับรางวัลทั้ง3ประเภทด้วยนั่นเองค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของรองนายกเองค่ะก็ถือว่ามาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ร่วมเป็นเกียรตินะคะซึ่งการจัดหมับเนี่ยถือเป็นการจัดสำรับเพื่อนำไปทำบุญที่วัดค่ะโดยสำรับต่างๆก็จะประกอบไปด้วยของใช้ต่างๆด้วยมีความเชื่อนะคุณผู้ฟังคะว่าตายายหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็จะเอาขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าชั้นไหนก็ตามแต่นะคะแล้วก็ได้มีของใช้กันแล้วพอวันส่งตายายวันรับตายายปีหน้าก็จะลงมาหาลูกหลานอีกครั้งโดยขนมให้อย่างที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือขนมลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแพรพันเครื่องนุ่งห่มขนมพองเป็นสัญลักษณ์ของแพรสำหรับบุรพชนนะคะใช้ล่องข้ามห้วงมหานพเนาะแล้วก็ขนมบ้าเป็นสัญลักษณ์แทนสบ้าไว้สำหรับการละเล่นในวันสงกรานต์ขนมกงก็คือขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับค่ะแล้วก็ขนมดีซัมหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของแทนเบี้ยเนาะเอาไว้จับจ่ายใช้สอยบนสวรรค์นะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังกันถึงความประเพณีที่ดีงามเนาะของจังหวัดด้วยค่ะซึ่งกลุ่มฝั่งทะเลตอนบนเนี่ยก็ได้คว้ามับทองคำพระราชทานได้สำเร็จนะคะพร้อมเงินรางวัลกว่า 1.1 แสนบาทค่ะโดยจังหวัดเนี่ยก็ได้สมโภชเพื่อรับเป็นสิริมงคลนะคะคุณผู้ฟังคะโดยผลการประกวดเนื้อของทั้ง3ประเทศประเภทนะคะมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็มาร่วมกันพิจารณาทำให้ล่าสุดเนี่ยสุดท้ายเองค่ะผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมับก็คือกลุ่มฝั่งทะเลตอนบนนะคะคว้ารางวัลหมับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เนี่ยได้แก่กลุ่มหาดทรายแก้วเนาะรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่กลุ่มลุ่มน้ำตาปีนะคะแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายก็ยินดีกับผู้ที่รับรางวัลด้วยแล้วก็ปีหน้าใครพลาดปีนี้ไปอย่าลืมไปชมประเพณีที่ดีงามของชาวนครศรีธรรมราชกันนะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันเลือกตั้งประกันสังคมเนาะรองผู้ว่าสุวัฒน์ก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วค่ะการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ซึ่งทุกพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดนะคะขณะเดียวกันทั้งห้วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่ารักษาการผู้ว่าค่ะนายเอกชัยสุนทรเนาะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้ร่วมนะคะประชุมเนาะบกพปชค่ะร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลที่มีการสั่งการให้พี่น้องภาคใต้เนาะเตรียมรับมือกับอุทกภัยจากฝนตกหนักค่ะโดยนายกย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยในชีวิตราชการต้องสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีนะคะโดยเป็นการให้รับมือใน7ด้านด้วยกันค่ะการติดตามพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบระบบระบายน้ำ และสิ่งกีดขวางรวมถึงเตรียมกำลังพลแล้วก็ทรัพยากรร่วมกันระหว่างจังหวัดทบทวนแผนอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงนะคะการรายงานปัญหาและก็ความต้องการในการสนับสนุนต่างๆเนาะการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินไปจนถึงการศูนย์เตรียมความพร้อมให้แต่ละหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นเอกภาพค่ะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสื่อสารออนไลน์หรือว่าทุกช่องทางเนาะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับคำเตือนที่ถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงอีกทั้งยังให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะคะที่จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครอบคลุมจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับประชาชนกว่า30ล้านครัวเรือนนั่นเองค่ะก็ย้ำแหละพอยต์สำคัญคือสื่อสารให้เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้ทันทีถ้าเกิดเราสื่อสารอะไรกับผู้ฟังเนาะอะไรที่ยังเข้าใจไม่ง่ายอยู่ก็ฟีดแบคแล้วก็สะท้อนกันมาได้นะคะแล้วก็จะปรับวิธีการสื่อสารให้ง่ายกว่านี้ไปอีกกันนะคุณผู้ฟังขาการนาฬิกา50นาทีแล้วก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ก็เปิดสายกับคุณผู้ฟังมาเนาะร่วมที่จะโทรมาแจ้งเหตุปัญหาตึกเดือดร้อนทุกใจต่างๆก็โทรมาได้นะคะ077-355-526จะเป็นภาษากลางภาษาใต้ก็ได้เช่นเดียวกันโทรเข้ามาได้ค่ะอ่ะระหว่างที่รอคุณผู้ฟังโทรมาเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะ
1: ครับผมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะครับกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในช่วงฝนตกหนักอย่างนี้โดยทางด้านของท่านผู้ว่านะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปจุดต่างๆนะครับไปเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูในเรื่องของการระบายน้ำนะครับตามจุดต่างๆนะครับก็จะมีที่ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางด้านของนายจุมพลวรรณชาติสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสานะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในเขตชุมชนเมืองของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยมีทางด้านของนายประเสริฐบุญประสบนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสำหรับในเรื่องของกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ของชุมชนเมืองนะครับโดยจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับและลดปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังพร้อมเตรียมพร้อมนะครับในด้านของเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและเจ้าหน้าที่นะครับให้สามารถเข้าช่วยเหลือนะครับปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในเขตของอำเภอชัยยานะครับท่านผู้ว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกันนะครับโดยทางท่านผู้ว่านะครับพร้อมด้วยทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพบปะนะครับตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยมีทางด้านของท่านนายอำเภอชัยยานะครับนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์นะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปที่ริมคลองตะเคียนนะครับที่ตำบลทุ่งอำเภอชัยยานั่นเองซึ่งการเตรียมในเรื่องของการความพร้อมเนี่ยนะครับเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้น้อยที่สุดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขุดลอกทางระบายน้ำครับการจัดทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพนะครับลดปัญหาในเรื่องของการเอ่อล้นท่วมขังในพื้นที่เป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำนะครับทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบนะครับโดยในการนี้ทางท่านผู้ว่าเองก็ได้มีการขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่มาเสียสละนะครับทั้งแรงกายแรงใจร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสานะครับรวมถึงสนับสนุนในตัวเครื่องจักรกลนะครับมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับของทางภาคเอกชนเองก็ด้วยรองรับนะครับทั้งในช่วงก่อนขณะเกิดภัยนะครับขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะครับสร้างในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชัยยานนะครับและก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับก็เป็นการลงพื้นที่ของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในห้วงสัปดาห์นี้นะครับและอีกหนึ่งงานนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้เลยนะครับกับเทศกาลถือศีลกินเจนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2นะครับสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยทางด้านของนายจุมพศวรรณชาติสิริท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับในการเปิดพิธีกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจนะครับของสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ประชาชนรวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยในการนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าเองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าเทศกาลถือศีลกินเจก็เป็นประเพณีสำคัญนะครับแล้วก็สะท้อนถึงศรัทธาคุณธรรมนะครับรวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเปิดให้เด็กและเยาวชนนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมามีนวัตกรรมภูมิปัญญานะครับรวมไปถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ด้วยนั่นเองนะครับโดยสำหรับกิจกรรมภายในงานก็จะมีทั้งพิธีลั่นกลองเปิดงานมีพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงนะครับรวมไปถึงไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนแห่เทพเจ้านะครับเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2ซึ่งตั้งขบวนที่หน้าศาลากลางจังหวัดนะครับแล้วก็เคลื่อนผ่านไปที่ตัวเมืองไปจนถึงบริเวณหอนาฬิกาท่าเรือเกาะนะครับบริเวณริมน้ำเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมรับชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามพร้อมทั้งได้กราบไหว้ขอพรเทพเจ้านะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดเส้นทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก็ครบถ้วนหรือยังนะคะหรือว่ายังมีอีกหนึ่งประเด็นไหม
1: ครับผมอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเดียวกับหลายพื้นที่นะครับกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองโดยทางท่านของท่านรองผู้ว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับในเรื่องของความเรียบร้อยของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของนายวิรศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับสังเกตการจัดการเลือกตั้งนะครับของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะครับก็โดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็คณะกรรมการนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ไปลงพื้นที่ที่อาคารศูนย์กลางสัมมนาภาคใต้ตอนบนนะครับที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับ โดยสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น52แห่งด้วยกันนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนในการมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไปเปิดให้ลงคะแนนก็ตั้งแต่เวลา 8:00 น.มาจนถึงวันที่16:00 น.ของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบเลยนั่นเองนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ก็ครบถ้วนคุณผู้ฟังค่ะ 9:56 นาทีแล้วเนาะย้ำกันอีกทีนึงค่ะตอนนี้เราเปิดสายนะคะรับเรื่องร้องเรียนจากคุณผู้ฟังเนาะ077-355-526 ค่ะ077-355-526ในช่วงท้ายแบบนี้อีก2นาทีเนาะเรายังเปิดรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร้องใจก็โทรกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังค่ะหรือจะมีข่าวประกาศอะไรก็เช่นเดียวกันเนาะงานศพงานบริการต่างๆก็แจ้งกันได้นะคะส่วนใครที่อาจจะไม่กล้าโทรมาหน้าก็แชทผ่านข้อความของเราเนาะผ่านทางเพจสวท.จุดสุราษฎร์ธานีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:57 นาทีแล้วยังไงในระหว่างรออีกสักข่าวสารค่ะช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะมุกลาไปพาคุณแม่หาหมอไปที่หาดใหญ่คุณผู้ฟังคะแล้วก็เรื่องของภาวะฝุ่นเนาะหนักจริงๆค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเกิดข่าวสารที่มาเลเซียคุณผู้ฟังคะมีการประกาศขยายระยะเวลาปิดโรงเรียนไปออกไปอีก5วันนะคะท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็ประชาชนนะคะโดยมีการรายงานอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิฟมัดกาซาลีค่ะประธานคณะกรรมการการศึกษาและก็สารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจนะคะขยายระยะเวลาการปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กแล้วก็นักเรียนนะคะรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วยโดยการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในเวลาระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้แหละค่ะซึ่งกระแสลมก็อาจจะทำให้มลพิษเนี่ยข้ามพรมแดนด้วยจนส่งผลกระทบเรื่องของคุณภาพอากาศในพื้นที่ให้เลวร้ายลงไปอีกนั่นเองค่ะ 9:58 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงนะคะมุกออนประวิววชิราพร้อมกับน้องโฟกค่ะพัชรพลมลายแย้มแล้วก็พี่ช่างเทคนิคนะคะพี่ประพันธ์โคชสวัสดิ์รวมถึงช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้ง
5: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจคนไทยยืนหยัดอย่างรู้เพื่อ
1: ประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการการโลกปี2000อันแรกสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
6: ในวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ Small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
7: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะพบกับดิฉันมาชนกขาวทองค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์www.prdwe.go.th นะคะซึ่งในการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังค่ะมีประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ประชุมผู้ว่า17จังหวัดภาคใต้นะคะสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยย้ำความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญนะคะและกำชับสื่อสารเตือนภัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ทันทีนะคะและทางด้านของกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการผนึกกำลังเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านแล้วก็ลดค่าครองชีพนั่นเองค่ะและประเด็นข่าวสารทางด้าน IMF World Bank 2026นะคะไทยพร้อมที่จะเปิดเวที IMF World Bank 2026นายเอกนิติเตรียมถกผู้นำ IMF ธนาคารโลกเจรจาทวิภาคี30นะ

0: างโอกาสให้กับเศรษฐกิจไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามในสถานการณ์ฝนกันก่อนนะคะทางด้านของรัฐบาลค่ะได้เตือนนะคะเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัด29อำเภอนะคะในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนะคะโดยสั่งให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทีเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด15จังหวัด29อำเภอด้วยกันนะคะในการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เลยนะคะหลังจากที่ทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการออกมาประเมินพื้นที่เสี่ยงนะคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมนะคะโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับทางหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์นะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันทีเลยหากมีการเกิดเหตุนะคะเพื่อการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ภูมิภาคด้วยกันค่ะผู้ฟังคะก็คือภาคเหนือ3จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดตากที่อำเภอพบพระแล้วก็อุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอคลองลานค่ะส่วนทางด้านของภาคกลางนะคะ2จังหวัดด้วยการประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานแล้วก็บางสะพานน้อยนะคะส่วนทางภาคใต้10จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงานะคะที่อำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดแล้วก็เกาะยาวค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าชนะท่าฉางพนมแล้วก็วิภาวดีนะคะจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพระโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญกระเปิดแล้วก็เมืองระนองนะคะจังหวัดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลและควนหลงจังหวัดสงขลาที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนแล้วก็ย่านตะขาวและสุดท้ายนะคะที่จังหวัดยะลาที่อำเภอบันนังสตาแล้วก็ทานโตนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะระบบการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหวถล่มล่วงหน้าหรือว่า AP model นะคะก็ยังคงมีการประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมนะคะในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยกันทางของกรมทรัพยากรธรณีก็เลยประสานกับทางเครือข่ายให้เฝ้าระวังธรณีภัยพิบัตินะคะให้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพร้อมกับการบูรณาการข้อมูลร่วมกับทางกรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ทางการแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะคะซึ่งรัฐบาลค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนบริเวณเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลาดชันนะคะให้มีการติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยหากมีการพบสัญญาณอันตรายนะคะอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในห้วยเริ่มเปลี่ยนสีหรือว่าเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือการพบดินไหลจากพื้นที่ลาดชันนะคะก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยในทันทีเลยนะคะพร้อมกับการแจ้งเตือนการเข้าใกล้ลำห้วยแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านค่ะทั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการด้านของกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะเพื่อการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการติดตามสถานการณ์ฝนนะคะจากทางรัฐบาลที่ได้เตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้วยกันนะคะจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะโดยการสั่งหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทีนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะคะให้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยย้ำความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์ โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อพบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6.การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.
3: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
0: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะคะให้สั่งเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญนะคะโดยกำชับสื่อสารเตือนภัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างทันทีค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะได้ประชุมร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเอาไว้ว่าจะมีฝนตกชุกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงประเทศมาเลเซียเลยนะคะต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานในการวางแผนรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้เน้นย้ำให้ทางจังหวัดเนี่ยประเมินพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบระบบระบายน้ำแล้วก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานด้วยนะคะพร้อมกับการวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะตลอดไปจนการเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอค่ะโดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความช่วยเหลือและการประสานข้อมูลระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสั่งการให้ทางผู้ราชการจังหวัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแจ้งเตือนภัยผ่านทุกช่องทางเลยนะคะโดยการใช้ภาษาที่มีการเข้าใจง่ายชัดเจนแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้อย่างทันทีเลยทั้งในเรื่องของการอพยพเส้นทางปลอดภัยแล้วก็แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกิดเหตุนะคะพร้อมกับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางหน่วยงานราชการเป็นหลักเท่านั้นนะคะเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญค่ะและในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ได้การให้มีการประชาสัมพันธ์นะคะในข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยซึ่งก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะโดยการครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะโดยมีความคุ้มครองเบื้องต้นสำหรับครัวเรือนละ 10,000 บาทค่าซ่อมแซมบ้านตามความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาทและในกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งทางนี้ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้วก็กระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะของผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมกับรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะได้เข้าร่วมประชุมในผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวว่าจากการพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พบว่าหลายจังหวัดของภาคใต้เลยนะคะยังมีความเสี่ยงที่จะประสบอุทกภัยเนื่องจากที่จะมีแนวโน้มฝนตกชุกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงประเทศมาเลเซียเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลานี้เนี่ยไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยค่ะผู้ฟังคะจึงได้จำเป็นจะต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะคะเมื่อการเตรียมเครื่องมือรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่าทุกฝ่ายจะไม่ต้องการให้เกิดภัยพิบัติแต่ว่าหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะต้องมีแผนในการรองรับที่ชัดเจนแล้วก็สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีนั่นเองค่ะโดยได้เน้นย้ำนะคะว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกนะคะโดยจะต้องสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงและการเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับการรองรับประชาชนที่จำเป็นจะต้องอพยพนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะซึ่งก็ต้องมีการจำแนกตามอาการแล้วก็การตามความจำเป็นในการรักษานะคะเพื่อการส่งต่อไปยังที่สถานพยาบาลที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับการเน้นย้ำว่าต้องไม่มีพื้นที่ใดเลยนะคะที่จะถูกละเลยแล้วก็ประชาชนจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะโดยในส่วนของการสื่อสารแจ้งเตือนภัยนะคะทางของนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานประชาสัมพันธ์ในการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างทันทีเลยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำศัพท์ทางเทคนิคที่มีการซับซ้อนเลยค่ะโดยต้องระบุให้ชัดเจนนะคะว่าประชาชนควรอพยพเมื่อไหร่ต้องปฏิบัติตัวยังไงใช้เส้นทางไหนแล้วก็สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็เพื่อให้ทางประชาชนได้มีการเตรียมความพร้อมและการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะและนอกจากนี้นะคะการบริหารจัดการน้ำก็จะต้องมีการประสานข้อมูลระหว่างพื้นที่ต้นน้ำกับปลายน้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อให้พื้นที่รับน้ำเนี่ยสามารถเตรียมสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ล่วงหน้านะคะลดผลกระทบความขัดแย้งระหว่างพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องครอบคลุมในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็การดำรงชีวิตในช่วงที่เกิดภัยด้วยนะคะโดยจะต้องมีการเตรียมปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นอื่นๆด้วยนะคะพร้อมกับวางแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณน้ำที่หลากเข้าสู่พื้นที่นะคะซึ่งก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านห่วงโซ่อุปทานอาหารแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นด้วยนะคะโดยจะประสานงานกับทางผู้ประกอบการอาหารผู้จำหน่ายวัตถุดิบสดอย่างเช่นเนื้อสัตว์ ผักไข่น้ำมันพืชก๊าซถุงต้มแล้วก็เครื่องปรุงนะคะตลอดไปจนผู้ประกอบการขนส่งด้วยนะคะเพื่อให้สามารถกระจายสิ่งของไปยังพื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องเลยรวมไปถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์สาธารณภัยอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเรือยนต์แล้วก็ยานพาหนะต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อการลดระยะเวลาในการรอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ได้ค่ะส่วนสำหรับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณนะคะทางของนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กลไกตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรวมไปถึงการใช้เงินทดรองราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะก็ต้องจัดให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกห้องน้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะพร้อมกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งกองทัพภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เพื่อการระดมกำลังคนและทรัพยากรให้มีการเพียงพอต่อการดูแลประชาชนเป็นสำคัญนะคะรวมไปถึงสามารถใช้เงินทดลองราชการตามระเบียบเพื่อสนับสนุนการทำความสะอาดและการดูแลสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ต้องเตรียมแผนดูแลผู้ป่วยโดยจะต้องแยกตามประเภทแล้วก็อาการนะคะและก็จะส่งไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมค่ะพร้อมกับการจัดทำระบบส่งต่อผู้ป่วยสำรองหากว่าสถานพยาบาลแห่งไหนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะก็จะต้องมีเครือข่ายที่จะรองรับด้วยนะคะเพื่อให้การรักษาพยาบาลดำเนินต่อไปได้ขณะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการให้หน่วยงานนะคะในพื้นที่นำบุคลากรแล้วก็นักศึกษาสายวิชาชีพด้านช่างแล้วก็ขั้นกรรมนะคะมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงนะคะรวมไปถึงการช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนที่มีการได้รับผลกระทบเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยค่ะและเทียบช่วงท้ายของการประชุมนะคะทางของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7ประการด้วยกันค่ะผู้ฟังขาประการแรกเลยก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยการกำหนดพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังนะคะพร้อมกับการทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมแล้วก็บริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเพื่อให้มีการใช้เป็นแผนในการป้องกันแล้วก็เข้าช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะประการที่2นะคะตรวจสอบและการปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้งคูคลองประตูระบายน้ำแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะพร้อมกับการเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อลดความรุนแรงต่อสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะประการที่3เตรียมกำลังพลและทรัพยากรให้มีความพร้อมค่ะจัดทำแผนสนับสนุนและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างจังหวัดและเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อการป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนและการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือระหว่างพื้นที่ด้วยประการที่4นะคะเตรียมแผนอพยพและการแจ้งเตือนประชาชนค่ะทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเบาบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะประการที่5นะคะได้กำชับติดตามและการรายงานผลการดำเนินการนะคะทั้งความพร้อมในเรื่องของการรับมือปัญหาอุปสรรคแล้วก็ความต้องการในการรับการสนับสนุนโดยการส่งข้อมูลมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องนะคะประการที่6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้มีความชัดเจนนะคะเพื่อให้ทางประชาชนได้รับทราบถึงวิธีการติดต่อทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีเลยเมื่อเกิดเหตุนะคะและประการสุดท้ายคือการจัดตั้งศูนย์ในการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานนะคะให้มีการสอดคล้องกับทางภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและก็การสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นเอกภาพนั่นเองค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทางผู้ราชการจังหวัดใช้ในทุกช่องทางเลยนะคะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งช่องทางของจังหวัดสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook Line Instagram นะคะเพื่อการ รวมไปถึงเครือข่ายของหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะแล้วก็บุคลากรในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะพร้อมกับย้ำให้ทางประชาชนยึดถือถึงข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักนะคะเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวสารที่คาดเคลื่อนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางของนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ทางผู้ราชการจังหวัดนะคะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมภัยจากอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะโดยที่จะมีกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนทั่วประเทศนะคะ30ล้านครัวเรือนด้วยกันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะหากเกิดภัยพิบัติก็จะต้องมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วก็แจ้งข้อมูลนะคะไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเป็นการเร่งสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะโดยมีการระบุความคุ้มครองเบื้องต้นสำหรับครัวเรือนนะคะละ 10,000 บาทค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาทและในกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะคะรัฐบาลค่ะได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเลยนะคะโดยการประสานการทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและเข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้ประชาชนได้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องโดยที่จะมีเป้าหมายสำคัญเลยก็คือการลดความสูญเสียการดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้นะคะและการสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยย้ำว่าความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญนะคะรวมไปถึงการกำชับสื่อสารเตือนภัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและการปฏิบัติตามได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากทางกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้ร่วมมือกันเร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านลดค่าของชีพนะคะอีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 180,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของน้องไม้ก็ใช้กันแทบทุกหมู่นะของตะบนพวงเรื่องสาดน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตะบนอื่นหมู่อื่นอีกนะนะเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์www.dlt-elearning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก pr.dlt.newsซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: พี่น้องต้องรู้
2: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะได้ผนึกกำลังเร่งบรรเทาความเหนื่อยร้อนผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านแล้วก็ลดค่าครองชีพนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะในการจัดส่งทีมช่างเทคนิคผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะคะและนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานำบุคลากรนะคะในการรวมไปถึงทักษะวิชาชีพของทางอาชีวศึกษานะคะในการเข้าช่วยเหลือผ่านศูนย์ซ่อมสร้างของเพื่อชุมชนนะคะหรือว่า Fix It Center และรวมไปถึงกิจกรรม Fix It จิตอาสาด้วยนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเหนื่อยร้อนและการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เครื่องมือการเกษตรโดยให้ช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่เลยนะคะจะมีการสิ้นสุดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการเปิดศูนย์นะคะคมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมให้มีการบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีแล้วก็ซ่อมฟรีนะคะโดยจัดส่วนลดอะไหล่ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% ค่ะกรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีมีการสูญหายหรือว่าการชำรุดนะคะโดยสามารถขอรับทดแทนได้เลยที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงนะคะและสามารถใช้สำเนาได้แทนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะและรวมไปถึงการขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ด้านใบอนุญาตขับรถในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะคะได้จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้เลยค่ะส่วนทางด้านของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะให้ทางกรมการค้าภายในในการจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะมาจำหน่ายในราคาที่ประหยัดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะได้จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เลยค่ะรวมไปถึงการเตรียมขยายจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะคะโดยการนำร่อง3เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมปลายปีนี้เลยนะคะรวมอยู่ที่ 3,036 ครั้งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้เลยค่ะเพื่อการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้ในราคาที่ประหยัดได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองค่ะซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะในหลายจังหวัดมีการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการร่วมมือกันออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้ให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขค่ะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ดำรงชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุอุทกภัยเลยนะคะจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดส่งทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญในการลงพื้นที่ให้บริการให้กับทางผู้ประสบภัยไปแล้วรวมทั้งสิ้นนะคะ 1,000 ขออภัยค่ะ 16,000557รายด้วยกันนะคะก็ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ไปแล้วอยู่ที่ 2,568 คันพร้อมยังใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 1,655 ชิ้นนะคะและการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้ทางทีมงานก็ยังคงเดินหน้าในการให้บริการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในจังหวัดพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนายจุลพันธ์นะคะก็ได้เน้นย้ำแล้วก็สั่งการให้ทางทีมงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการปักหลักเลยนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเต็มกำลังเลยค่ะและให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อการช่วยเหลือประชาชนต่อไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะสิ้นสุดแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติอย่างสมบูรณ์นะคะส่วนทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเร่งนำกำลังบุคลากรแล้วก็ทักษะวิชาชีพของทางอาชีวศึกษานะคะให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center นะคะรวมไปถึงกิจกรรม Fix It จิตอาสาโดยการระดมครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็นักศึกษาด้วยนะคะในการลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เครื่องมือในการประกอบอาชีพและมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะฟื้นฟูการทำมาหากินและการช่วยให้ประชาชนได้กลับมาตั้งหลักได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการให้บริการครั้งนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการตรวจสอบและการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำแล้วก็งานซ่อมแซมบ้านเรือนตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการนะคะพร้อมกับจัดทำจัดทีมช่างนะคะของอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนด้วยนะคะเพื่อให้การฟื้นฟูได้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็เป็นความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะข้อมูลในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีจุดบริการนี้ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมกว่า59จุดด้วยกันนะคะก็ครอบคลุมอยู่ที่6จังหวัดก็คือจังหวัดท้องทางกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครนะคะส่วนทางที่จังหวัดระยองค่ะโดยทางศูนย์อำนวยการฟิกอิจิตอาสาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองก็ได้มีการรายงานถึงผลสะสมนะคะรวม11วันด้วยกันก็มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วนะคะกว่า 1,059 ชิ้นด้วยกันเป็นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นแล้วก็ปั๊มน้ำ71เครื่องนะคะ พร้อมกับการช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนด้วยกันค่ะซึ่งทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดก็สามารถสอบถามทางศูนย์ Fix It Center ได้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนะคะวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะเพื่อการขอข้อมูลในจุดบริการและการประสานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นะคะซึ่งก็สามารถตรวจสอบรายชื่อและช่องทางการติดต่อของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา www.vec.go.th นะคะหรือว่าเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็ Fix It Center นะคะรวมไปถึงสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ด้วยนะคะโดยให้ทางประชาชนสอบถามได้เลยนะคะถึงวันเวลาประเภทงานซ่อมแล้วก็เงื่อนไขการใช้บริการก่อนที่จะมีการนำสิ่งของมาเข้ารับบริการนะคะพร้อมกับการเตรียมรายละเอียดความเสียหายภาพถ่ายแล้วก็ข้อมูลในการติดต่อกลับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประเมินแล้วก็ประสานความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเปิดศูนย์ด้วยนะคะเป็นศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยลดน้ำท่วมนะคะเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนและการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ยานพาหนะแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนั่นเองค่ะโดยการจัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีนะคะแล้วก็ซ่อมฟรีด้วยค่ะตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทกำหนดนะคะพร้อมกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังที่น้ำท่วมนะคะให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับการผนึกกำลังกับทางค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ศูนย์บริการรวม29รายด้วยกันนะคะในการจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งเรื่องของส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ด้วยกันค่าแรงสูงสุด 40% นะคะแล้วก็การตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมไปถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายด้วยนะคะอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายรถการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็อะไหล่นะคะโดยระยะเวลาการรับสิทธิ์ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางของกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการอำนวยความสะดวกกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดด้วยนะคะโดยสามารถขอรับทดแทนได้เลยที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องนำใบคู่มือการจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงก็สามารถใช้สำเนาแทนได้นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนการดำเนินการค่ะอีกทั้งก็ยังได้ออกประกาศจากทางกรมการขนส่งทางบกเรื่องของการขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนแล้วก็ด้านภาษีรถนะคะด้านใบอนุญาตขับรถหรือว่าการดำเนินการอื่นๆด้วยในส่วนของจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยก็ให้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินการต่างๆในพื้นที่ของทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ที่ทางผู้ราชการจังหวัดได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยออกไปนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่28กันยายนจนถึง30ตุลาคมก็สามารถใช้บริการออนไลน์ได้เลยนะคะอย่างเช่นการชำระภาษีรถประจำปีผ่านทางเว็บไซต์http://eservice.edlt.go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน DLT TechBus นะคะหรือว่าทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนทางด้านของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้กำชับให้ทางกรมการค้าภายในเร่งประสานความร่วมมือกับทางสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยนะคะให้นำสินค้าที่จำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาที่ประหยัดนะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยการจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาด ในการลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยการกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดด้วยกันนะคะก็คือรวม20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมในเวลา9นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะคะเพื่อให้ทางประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะโดยจะมีการจำหน่ายสินค้าใน10หมวดหมู่นะคะก็รวมอยู่ที่30รายการด้วยกันค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการฟื้นฟูบ้านเรือนด้วยนะคะและนอกจากนี้ทางของกรมการค้าภายในก็ยังเตรียมที่จะขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะคะในระยะนำร่อง3เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนี้เลยนะคะรวมกว่า 3,036 ครั้งทั่วประเทศนะคะโดยจะมีการเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครอยู่ที่300ครั้งนะคะแล้วก็ภูมิภาคอยู่ที่76จังหวัดรวม 2,736 ครั้งนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงในสินค้าจำเป็นในราคาที่ประหยัดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็ได้เน้นในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนซึ่งให้ประชาชนได้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกนะคะโดยทางประชาชนก็สามารถตรวจสอบในวันเวลาแล้วก็สถานที่ในการจำหน่ายสินค้าได้นะคะที่เว็บไซต์ www.dit.go.th หรือว่า Facebook กรมการค้าภายใน DIT นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่ทางกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้มีการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทางผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ยศเจริญยศสายทองและทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

0: ชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
1: หลายพื้นที่ในเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz คุณผู้ฟังคะสาเหตุที่การส่งกระจายเสียงขัดข้องในช่วงระยะหนึ่งเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องค่ะขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปกติแล้วช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการปกติจาก

บัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารินาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ Small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยัง

0: ชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
2: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอัลฟาท็อกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
3: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้ง

0: คณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 น.ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 81 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 ซมคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
2: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี้
4: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี้
5: ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
4: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMSขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรี ให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
7: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069,898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
6: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบแทนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
8: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200ล้านบาทชวนันมาลีรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
10: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป5-0เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา 18:00 นศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026แบล็กเพิร์ลยูไนเต็ดเปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่าแบล็กเพิร์ลยูไนเต็ดแพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่แบงคอก FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวศนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตานนท์ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอน พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอลบลูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัตรแจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
10: ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.thหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-2026-800ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วย ประการที่2การเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: กลับมาอีกครั้งกับงานบุญใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดประจำปี2569ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าส่งต่อความรักความกตัญญูและความผูกพันของครอบครัวพบกับบรรยากาศแห่งศรัทธาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษชมขบวนแห่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านและเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองนคร
4: เดือนสิบไม่ใช่เพียงเทศกาลแต่คือหัวใจของชาวนครศรีธรรมราช
3: ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช28กันยายนถึง12ตุลาคม2569มาร่วมบุญร่วมรักษาประเพณีและร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่เมืองนคร
4: ทำบุญเดือนสิบคิดถึงบรรพบุรุษคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงนครศรีธรรมราช
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สายนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับตรงบริเวณแยกไม้หลาก็ติดยาวหลายกิโลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เชื่อว่ายังมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านนะครับวันจันทร์นี้ก็ถือโอกาสด้วยนะครับลาพักผ่อนนะครับอาจารย์เดินทางกลับนะครับในช่วงเย็นๆของวันที่13นะครับเนื่องจากว่าวันที่13นี่เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่ขับรถมาเองนะครับก็เช็คสภาพของรถนะครับเช็คสภาพของคนก่อนที่จะเดินทางกันนะครับกลับมาบ้านนะครับบางคนก็อาจจะฉลองอาจจะมาดื่มกับญาติพี่น้องนะครับก็ให้พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับก่อนที่จะออกเดินทางกลับไปสู่ที่ทำงานหรือว่าที่พักอาศัยกันนะครับกับวันนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของการเตือนเรื่องของพายุนะครับที่ไม่ใช่พายุนะคุณฟังฝนนะครับฝนไม่ใช่พายุขอไปด้วยนะครับฝนที่ตกลงมานะครับซึ่งก็ช่วงเดือน10แบบนี้นะครับก็ต้องในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนกันนะครับดังนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนกันตั้งแต่ก่อนที่จะถึงวันที่12 13นะครับก็แจ้งเตือนกันมาตั้งแต่วันที่9นะครับถึงวันที่13นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับช่วงวันที่12ก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่13นะครับก็ต้องระวังครับเรื่องฝนตกหนักนะถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับท่านผู้ฟังครับผู้เชี่ยวชาญนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มาเตือนกันอีกครั้งนะครับว่าฝนก็อาจจะตกหนักนะครับไปจนถึงวันที่16นะครับท่านผู้ฟังวันที่13ถึง16นะครับก็อาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนายฟาดามัสทวีนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับถึงสถานการณ์ฝนนะครับว่าฝนอาจจะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักนะครับบริเวณภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับโดยช่วงวันที่13ถึงวันที่16นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ13ถึง16นะครับขณะที่พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ที่เฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับก็คือพื้นที่ภาคกลางแถวตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำนะครับขณะพื้นที่ขนาดในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่17ถึงวันที่18นะครับฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับนี่ก็เป็นการคาดการณ์การเตือนกันมานะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามเรื่องของปริมาณเรื่องของฝนที่จะตกกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีปริมาณมากกว่า128นี่ก็เป็นฝนตกหนักมากนะครับขอเตรียมความพร้อมกันนะครับอพยพเตรียมเก็บของกันก่อนนะครับแล้วก็เตรียมถุงยางชีพกันด้วยนะครับอยู่ให้ได้3วันนะครับสำหรับถุงยังชีพแล้วก็ท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับก็จะมีฝนตกลงมานะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันด้วยนะครับที่รู้ฟังเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่านะครับต้นปีของปีหน้านะครับปี2570นะครับก็จะมีเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่จะมานะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไปดูเรื่องของปริมาณฝนที่มันตกสะสมนะครับค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชใน2,700 มิลลิเมตรนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็
อยู่ที่ 1,000 กว่าๆนะครับก็น่าจะไม่ถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนที่ตกทั้งปีนะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับอีก2เดือนนะครับว่าปริมาณฝนอาจจะมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับนี่ถ้าว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อม

ครับเรื่องของภัยแล้งที่จะตามกันมาด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมของปริมาณน้ำนะครับน้ำสำรองนะครับก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับภาชนะเก็บกักน้ำหรือว่าบางบ้านนะครับก็อาจจะมีการขุดบ่อน้ำตื้นที่จะเตรียมกันเอาไว้ใช้ในยามที่จะถึงในปีหน้านะครับยามหน้าแล้งนะครับหลายบ้านก็อาจจะมีบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำตื้นหรือว่าอาจจะมีโอ่งไว้เก็บน้ำนะครับหลายบ้านก็นิยมที่จะใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นวันที่จะเริ่มของการประชุม IMF นะครับในส่วนของกรมศุลกากรนะครับพร้อมต้อนรับผู้แทนนะครับเข้าร่วมประชุมประจำปีนะครับสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569นะครับด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและก็เพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีนะครับเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับนายพันทองรอยกุลนันท์นะครับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุมประจำปีนะครับสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับในส่วนของกรมศุลกากรนะครับซึ่งมีหน้าที่ให้การต้อนรับและก็อำนวยความสะดวกผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมนะครับทั้งไปแล้วก็กลับนะครับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงนะครับเข้าร่วมประมาณ400ท่านนะครับก็มีผู้บริหารธนาคารโลกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆนะครับรวมกว่า191ประเทศนะครับส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับกรมศุลกากรนะครับก็ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่นะครับประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนนะครับทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีนะครับเพื่อดูแลเรื่องวิธีการศุลกากรแล้วก็การเดินทางเข้าออกนะครับเพื่อให้การต้อนรับแล้วก็การอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินนะครับรายชื่อและก็รูปภาพของผู้เดินทางนะครับเพื่อให้การตรวจรับสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและก็ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะครับส่วนการจัดการสัมภาระและก็สิ่งของติดตัวนะครับก็มีระบบประสานข้อมูลล่วงหน้านะครับสำหรับสัมภาระหรืออุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธสำหรับผู้ติดตามนะครับหรือว่าสิ่งของจำเป็นนะครับโดยมีการขออนุญาตล่วงหน้านะครับเพื่อให้ผ่านพิธีการได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์และก็ช่องทางพิเศษนะครับเตรียมอำนวยความสะดวกไว้แล้วนะครับโดยไม่ต้องเปิดตรวจสัมภาระซ้ำซ้อนนะครับในกรณีไม่มีเหตุต้องสงสัยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็จะทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็แผนสำรองร่วมกับสายการบินและก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่าทอทไว้แล้วนะครับเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้านะครับเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักนะครับได้อย่างทันท่วงทีนะครับจึงมีการจัดตั้งนะครับศูนย์ประสานงานพิเศษนะครับหรือว่าคอมมานด์รูมนะครับณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับใช้ติดตามสถานะแล้วก็เที่ยวบินแล้วก็การเดินทางนะครับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับย้ำว่าในช่วงวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนะครับคาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินนะครับหนาแน่นกว่าปกตินะครับจึงขอแนะนำนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับต้องการเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็เช็คอินล่วงหน้าด้วยนะครับในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF นะครับครั้งนี้จึงขอเชิญชวนนะครับคนไทยทุกคนนะครับรวมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีแล้วก็ความร่วมมือนะครับเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกนะครับยิ้มแบบไทยนะครับพร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะเป็นการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะครับการประชุม
ประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับก็จัดการประชุมกันที่กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับ2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับเมื่อกี้จากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงสาวอุบลรอรักนะครับของตายอรทัยนะครับน้องปัดนะครับจากจังหวัดชุมพรขอกันเข้ามาแล้วก็ทักทายสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่าน Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงน้ำพริกปลาทูนะครับของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

่หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับไอ้หนุ่มสวนยางนะครับบทเพลงของสุดรักอักษรทองนะครับพี่ยศจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ขอกันเข้ามานะครับบอกว่าพี่ยศบอกว่าเดือน10ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับงานเดือน10นะครับนี่คืนนี้คืนสุดท้ายแล้วนะครับที่จัดกันที่ทุ่งท่าลาดนะครับแล้วก็เสร็จจากงานเดือน10ก็ต้องไปกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับงานประเพณีแห่เรือพนมพระกันนะครับลากเรือพนมพระนะครับท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าลากว่าชักกันแน่นะครับบางทีเขาก็เรียกว่าชักพระบ้างลากเรือพระบ้างนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าจะพูดกันนะครับแต่ความหมายก็เหมือนกันนะครับก็คือแห่เรือครับหรือว่าลากเรือพนมพระกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการนะครับให้ผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้นะครับเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักนะครับย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยนะครับพร้อมกับมีการแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามได้ทันทีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับสั่งการให้กระทรวงคมนาคมนะครับเร่งซ่อมแซมแล้วก็เปิดเส้นทางสัญจรนะครับขนย้ายขยะและก็ยานพาหนะหลังน้ำรถนะครับสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับก็ให้เร่งระบายน้ำนะครับพร้อมสั่งการนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมนะครับรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่14ตุลาคมนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะรานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับเน้นย้ำว่าทุกพื้นที่นะครับต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเตรียมการอพยพและก็การดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับมีปัจจัย4ครบถ้วนนะครับเน้นความปลอดภัยของประชาชนนะครับการแจ้งเตือนประชาชนการแจ้งเตือนประชาชนนะครับใช้ภาษาเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามได้ทันทีนะครับศูนย์พักพิงนะครับต้องมีมาตรฐานมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเตรียมความพร้อมนะครับแยกคนป่วยตามประเภทไปยังสถานพยาบาลนะครับมีแผนการส่งต่อนะครับเมื่อสถานพยาบาลได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่นะครับนำกำลังบุคลากรแล้วก็นักศึกษาวิชาช่างและก็คหกรรมนะครับไปร่วมสนับสนุนศูนย์พักพิงนะครับรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของประชาชนแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับใช้ทุกช่องทางนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับให้ประชาชนรับทราบนะครับซึ่งเริ่มมีผลคุ้มครองนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะครับสำหรับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับหากเกิดภัยให้จังหวัดนะครับประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วก็แจ้งปภ.นะครับเร่งสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายนะครับตามกรมธรรม์นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับยังเร่งรัดนะครับการจ่ายเงินนะครับเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับโดยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับรายงานยอดโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วรวมกว่า 75,326 ครัวเรือนนะครับครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดนะครับพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยนะครับราย5รายด้วยกันนะครับรายละ2ล้านบาทนะครับก็เป็นเงิน10ล้านบาทนะครับก็รวมเงินที่จ่ายไปแล้วนะครับกับเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับกว่า 658,774 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเงินที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็ลุ้นกันนะครับสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับในส่วนของท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับก็แถลงภาพรวมนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับผู้ประกันตนนะครับเมื่อวานนี้ก็ใช้สิทธิ์ราว 6.7 แสนคนนะครับเพิ่มขึ้น 330% นะครับจากปี66นะครับขณะที่นายจ้างนะครับใช้สิทธิ์กว่า 8.9 พันคนนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับในสัดส่วน 512% นะครับเมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจโทวรรณพงษ์คัชลักษณ์ตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานนะครับพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์นะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับร่วมแถลงข่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับโดยระบุว่า
เมื่อวานเป็นการเลือกตั้งนะครับครบทั้งหมดนะครับ 100% แล้วก็ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจมีปัญหาในรายละเอียดปลีกย่อยนะครับซึ่งได้สอบถามแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเวลา 14:00 นเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการปิดหีบเลือกตั้งและเริ่มดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับพร้อมเปิดนะครับแซดบอร์ดให้ได้ติดตามผลการนับคะแนนแล้วนะครับทั้งนี้มีบางหน่วยนะครับที่นับคะแนนครบ 100% นะครับก็มีหน่วยที่อำเภอกรุงพินังจังหวัดยะลานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพันตำรวจโทวรรณพงษ์ยังกล่าวว่าตัวเลขในขณะนี้ครับถือว่ายังไม่เป็นทางการนะครับเนื่องจากขณะนี้ยังไม่รับรายงานครบนะครับโดยผู้ใช้สิทธิ์ประกันตนนะครับใช้สิทธิ์ราว 672,807 คนนะครับเพิ่มขึ้น 330% นะครับจากปี2566นะครับขณะที่นายจ้างใช้สิทธิ์กว่า 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% นะครับนี่ก็เป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเมื่อวานนี้แต่ก็ผลก็น่าจะออกคร่าวๆแล้วนะครับว่าผู้ที่เข้ามาบริหารบอร์ดประกันสังคมนะครับทั้งฝั่งผู้ประกันตนแล้วก็ฝั่งนายจ้างนะครับก็อาจจะเป็นผู้ใช้ชื่อว่าประกันสังคมก้าวหน้านะครับนี่ก็ต้องยินดีกับบอร์ดใหม่นะครับที่จะเข้ามาบริหารประกันสังคมกันนะครับก็หวังว่า77ข้อนะครับที่ได้ให้สัญญาไว้นะครับก็น่าจะสามารถดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้ได้นะครับสำหรับบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ที่จะมีการรับรองกันในเร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
6: ายเอกนิติคันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างตลาดทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือการแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสรัพมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการณ์ภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์ วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรครับ
2: สวทชุมพรคลื่นแห่งความรู้พื้นที่แห่งสาระถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อประชาชนติดตามทุกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางคลื่น FM 100 MHz
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับวันนี้พบกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรโดยผมนายอัตชัยพักดีอักษรครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการครับ
4: ครับผมนายกิติศักดิ์ชูกลางครับเจ้าหน้าที่ป้องกันการทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชุมพรครับซึ่งวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
3: วันนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะครับก็มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งก็เป็นเดือนที่มีวันสำคัญนะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยหลายวันเลยยกตัวอย่างเช่นวันที่23ตุลาคมนะครับวันปิยมหาราชนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของในหลวงรัชกาลที่5นะครับหรือในวันพรุ่งนี้ครับวันที่13ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ครับนอกจากวันสำคัญ2วันนี้นะครับที่ทางผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับก็ยังมีวันสำคัญอีก1วันนะครับก็คือวันอาสาสมัครไทยนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับวันนี้ก็จะให้ทางน้องเอ็กนะครับหรือว่าน้องกิติศักดิ์มาเล่าให้ฟังนะครับว่าวันอาสาสมัครไทยเนี่ยมีที่มามีประวัติแล้วก็มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับเชิญน้องเอ็กครับ
4: ครับสำหรับวันอาสาสมัครไทยนะครับซึ่งตรงกับวัน21ตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะเป็นวันที่มีการทำจิตอาสานะครับของคนไทยนะครับและเป็นวันหลักๆที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยสโลแกนนะครับด้วยจิตอาสาสร้างสังคมที่น่าอยู่นะครับผมซึ่งวันอาสาสมัครไทยนะครับถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่21ตุลาคมของทุกปีนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จพระศรีนครินทร์ธราบรมราชชนนีนะครับหรือว่าสมเด็จย่านะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับผม

0: 2543นะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนะครับให้วันที่21ตุลาคมนะครับผมเป็นวันอาสาสมัครไทยควบคู่กันไปด้วยครับผมเพื่อยกย่องนะครับผมและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งสมเด็จย่านะครับผมได้มีพระราชกรณียกิจนะครับที่เป็นต้นแบบแห่งการให้นะครับผมทรงเป็นต้นแบบแห่งความเมตตานะครับผมและการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับพระองค์ทรงจัดตั้งกลุ่มและมูลนิธิต่างๆนะครับที่ใช้ระบบอาสาสมัครนะครับเป็นหลักนะครับในการขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับตราพระบรมราชชนนีนะครับหรือว่าพอสวที่เรารู้จักกันนะครับผมก็จะมีการจัดส่งทีมแพทย์นะครับผมและสาธารณสุขนะครับที่เป็นอาสาสมัครนะครับเดินทางไปรักษาประชาชนในถิ่นทุรกันดารแต่ละที่นะครับและยังมีอีกหนึ่งโครงการครับผมเป็นโครงการการพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับผมส่งริเริ่มโครงการพัฒนาต่างๆเช่นนะครับโครงการพัฒนาดอยตุงนะครับผมเพื่อสร้างอาชีพนะครับผมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาอย่างยั่งยืนนะครับผมจนทำให้องค์กรยูเนสโกนะครับผมเฉลิมพระเกียรติยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับในปีพ.ศ. 2542ครับผมแล้วก็ในของสำนักงานพัฒนาสังคมขอไปครับในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราก็ยังมีจิตอาสานะครับเราเรียกว่าอพม.หรือว่าอาสาสมัครพัฒนาสังคมครับพี่เอ็ม
1: ครับผมก็ที่น้องเอกเล่าไปนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทำงานอาสาสมัครนะครับโดยมีสมเด็จย่าของพวกเรานะครับที่ท่านทรงเป็นต้นแบบนะครับของการทำงานอาสาสมัครนะครับแล้วก็ทำให้มีวันอาสาสมัครไทยเกิดขึ้นนะครับในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองนะครับอย่างที่น้องเอกได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่เราก็มีอาสาสมัครเช่นกันนะครับเพราะว่าการทำงานด้านการพัฒนาสังคมนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอยู่หน่วยเดียวได้ลำพังแค่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราไม่สามารถที่จะทำให้การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับหรือว่าด้านของการพัฒนาสังคมเนี่ยสำเร็จได้นะครับเราจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นกลไกสำคัญเลยก็คือพี่น้องอาสาสมัครนะครับก็คืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในส่วนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นอาสาสมัครที่อยู่ในสังกัดกระทรวงพม.นะครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่ากระทรวงพม.ภารกิจบทบาทหน้าที่หลักๆนะครับก็จะมีอยู่สักประมาณ 4-5 อย่างนะครับอพม.นะครับก็จะเป็นกลุ่มของอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆในชุมชนนะครับในท้องถิ่นในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความสนใจนะครับแล้วก็มีใจที่อยากจะเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในส่วนของงานด้านการพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้กับชุมชนหมู่บ้านหรือว่าท้องถิ่นของตัวเองนะครับบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นอสม.อยู่แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นผู้นำในพื้นที่นะครับเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาเป็นอพม.นะครับแล้วก็มีบทบาทมีหมวกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบก็คือเรื่องของด้านการพัฒนาสังคมอีกอย่างนึงนะครับย้อนกลับมาที่บทบาทหน้าที่ของอพม.นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมหรือว่าพม.ของเรานะครับตอนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับในการที่จะรับสมัครอพม.มาอย่างต่อเนื่องนะครับรับสมัครกันมาเรื่อยๆของจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เรามีจำนวนพี่น้องอพม.อยู่สักประมาณ 4,000 คนเศษนะครับซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะครับต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่จะดำเนินการค้นหาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับซึ่งหน้าที่ของอพม.ครับหลักๆ ก็จะมีเรื่องของการค้นหานะครับอย่างแรกเลยคือการค้นหาในที่นี้นะครับก็คือเป็นการลงพื้นที่นะครับสำรวจแล้วก็ค้นหากลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเปราะบางอื่นๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ยังคงตกหล่นยังไม่ได้รับสวัสดิการ ที่เท่าเทียมนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นปัจจุบันทันด่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเจ็บป่วยร้ายแรงนะครับประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ

0: ต่างๆอุทกภัยนะครับอัคคีภัยเป็นต้นนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นบทบาทหนึ่งของอพม.ที่จะค้นหากลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้เจอนะครับบทบาทที่2ของอพม.นะครับก็คือเรื่องของชี้เป้านะครับหลังจากที่ค้นหาแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการชี้เป้าคือการระบุตัวตนนะครับระบุพิกัดนะครับที่อยู่หมู่บ้านตำบลบ้านเลขที่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ประเภทปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนะครับเราก็ไม่ได้มีหน่วยที่อยู่ในระดับอำเภอหรือว่าตำบลนะครับเรามีเฉพาะหน่วยระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวหรือว่าศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเรามีแต่หน่วยระดับจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับเราอาจจะยังไม่สามารถจะเข้าถึงได้ในระดับหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอพม.ก็มีบทบาทสำคัญในการค้นหาแล้วก็ชี้เป้าแล้วนำไปสู่บทบาทที่3ครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงครับเข้าถึงในที่นี้เนี่ยก็คือการเข้าถึงทั้งในส่วนของตัวผู้ประสบปัญหานะครับแล้วก็ทำให้ตัวของผู้ประสบปัญหาเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการที่เขาพึงจะได้รับตามกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เป็นกลุ่มทารกแรกเกิดนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยเราก็มีเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเดือนละ600บาทอันเนี้ยบางส่วนเนี่ยที่เป็นพี่น้องกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่ามีสิทธิ์และสวัสดิการตัวนี้อยู่นะครับอพม.ก็มีอีกบทบาทนึงนะครับในการที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายนะครับได้เข้าถึงสิทธิ์นะครับแล้วก็ทำให้หน่วยงานในระดับจังหวัดเนี่ยรวมไปถึงอาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้เข้าถึงตัวของผู้ประสบปัญหาด้วยนะครับบทบาทที่4ครับเรื่องของการติดตามนะครับก็คือหลังจากที่เราไปค้นหาชี้เป้าแล้วก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายนะครับเข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการที่พึงได้รับแล้วเนี่ยการติดตามก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของอพม.ที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าหลังจากที่การดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยบางผู้ประสบปัญหาบางรายนะครับก็ยังมีปัญหาอื่นๆที่จำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นบางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับพอช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะมีปัญหาเรื่องอาชีพนะครับยังไม่สามารถที่จะมีอาชีพที่ดูแลตัวเองได้อาจจะได้รับเงินสงเคราะห์จากพม.ไปเป็นทุนตั้งต้นมีการส่งเสริมอาชีพอาจจะปลูกผักนะครับปลูกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของตลาดที่จะขายอะไรเงี้ยก็เป็นการติดตามเมื่อติดตามแล้วก็จะพบปัญหานะครับเมื่อพบปัญหาก็จะมีการประสานส่งต่อนะครับกระบวนการประสานส่งต่อครับอันนี้ไม่เฉพาะแต่ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมอย่างเดียวนะครับกระบวนการประสานส่งต่อเนี้ยสามารถที่จะทำได้ทุกหน่วยงานเลยนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมต่างๆเพื่อส่งเสริมแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางที่เราได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่กระบวนการค้นหาชี้เป้าเข้าถึงแล้วก็กระบวนการติดตามนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการประสานส่งต่อบางรายนะครับก็ได้พี่น้องอพม.เนี่ยครับที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็นกลุ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับบางรายก็เป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนคนพิการนะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆของคนพิการตามกฎหมายนะครับอันนี้5ด้านหลักๆนะครับที่เป็นบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.นะครับทีนี้ในส่วนที่อยากจะมาพูดคุยนะครับกับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือเรื่องของการเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าอพม.นะครับคุณสมบัติเบื้องต้นครับอย่างแรกเลยที่มีก่อนก็คือต้องมีใจก่อนเลยนะครับต้องมีใจที่จะ อยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับต้องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาสังคมการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับเราไปพบเห็นกลุ่มปอบางกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะครับบางทีเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะ พอท่านมาสมัครเป็นอพม.แล้วนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นของท่านเลยอย่างแรกเลยก็คือมีสัญชาติไทยนะครับขอให้ท่านอ่านออกเขียนได้นะครับเพื่อบางทีก็จะต้องมีเอกสารที่ต้องดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้ท่านอ่านออกเขียนได้อย่างที่สองครับขอให้มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยในจังหวัดที่จะสมัครเป็นอพม.นะครับท่านอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะสมัครได้หมดเลยเพราะตอนนี้ระบบการสมัครอพม.เนี่ยมีการสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วนะครับอย่างที่3ครับไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับกรณีที่เป็นอพม.เนาะบางทีเราอาจจะต้องลงพื้นที่นะครับมีการสัมผัสกับกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต่างๆก็เลยขอว่าอาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับทีนี้สามารถสมัครทางไหนได้ท่านสมัครทางออนไลน์ได้เลยนะครับท่านสามารถที่จะเสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะครับหรือว่ากองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมได้เลยนะครับที่อยากจะมาเล่าวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอพม.นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาสมัครกันเพราะว่าอย่างที่นำเรียนไปนะครับว่าของเราเนี่ยไม่มีหน่วยงานที่จะอยู่ในพื้นที่นะครับหากมีอพม.ที่กระจายนะครับครบทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นบางกรณีที่เป็นกรณีเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับอย่างกรณีความรุนแรงในครอบครัวอพม.จะเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างครับน้องเอกครับ
1: ครับสำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมนะครับหรืออพม.ที่พีเอ็มแจ้งนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเราก็มีเคสนะครับกรณีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพอสมควรนะครับเราก็ได้พี่น้องอพม.ในแต่ละพื้นที่นะครับผมที่อยู่ใกล้ชิดนะครับกับผู้ถูกกระทำนะครับผมก็เมื่อได้ทราบถึงปัญหาหรือได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้ถูกกระทำนะครับก็ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมประสานนะครับแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่นะครับที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดชุมพรนะครับหรือว่าศูนย์นะครับป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการช่วยเหลือนะครับในหนึ่งส่วนนะครับอีกหนึ่งส่วนหากผู้ถูกกระทำนะครับโดนทำร้ายหนักนะครับจะต้องประสานเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือตำรวจนะครับพี่น้องอพม.เราก็นะครับก็จะได้ไปช่วยประสานให้นะครับซึ่งอพม.นะครับมีการอบรมนะครับให้ความรู้นะครับต่างๆในเรื่องของกระบวนการการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำนะครับซึ่งนะครับอพม.ทุกท่านนะครับจะมีการเก็บข้อมูลนะครับเป็นความลับไม่เปิดเผยนะครับเพราะเรื่องครอบครัวค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนำเข้าดำเนินการช่วยเหลือนะครับให้อย่างทันท่วงทีนะครับผม
0: ครับก็ในส่วนของเมื่อกี้ได้คุยไปเรื่องของบทบาทหน้าที่ของอพม.ไปแล้วนะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์ของอพม.บ้างนะครับอพม.อาจจะไม่ได้มีค่าป่วยการหรือว่าไม่ได้มีรายได้ประจำนะครับแต่เราก็จะมีเป็นค่าตอบแทนนะครับในกรณีที่ท่านเนี่ยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆยกตัวอย่างเช่นท่านลงไปเยี่ยมบ้าน1รายนะครับก็จะมีค่าตอบแทนให้รายละ120บาทนะครับเดือนนึงเนี่ยเราก็เบิกจ่ายประมาณไม่เกิน5รายนะครับก็เป็นเงิน600บาทอันนี้ก็เป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำงานของพี่น้องอพม.ในส่วนของการทำงานนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอพม.ของเราเนี่ยเป็นอาสาสมัครนะครับที่มีระเบียบมีกฎหมายรองรับเรียบร้อยนะครับในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะดำเนินการได้เลยอย่างที่น้องเอ็ดบอกครับว่าเมื่อท่านสมัครเป็นอพม.เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีการอบรมนะครับมีการพัฒนาศักยภาพให้กับทุกท่านสมมุติว่าท่านสมัครออนไลน์นะครับสมัครออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของคอร์สนะครับที่เป็นการอบรมออนไลน์ให้เลยเนี่ยประมาณ10หัวข้อนะครับประมาณ10หัวข้อเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆของกระทรวงพม.นะครับเช่นกลุ่มเด็กนะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นอพม.เนี่ยกรณีท่านเจอกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเนี่ยท่านมีสิทธิ์มีสวัสดิการอะไรที่สามารถที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเด็ก สามารถเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็สิทธิตามกฎหมายได้บ้างท่านไปเจอกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการนะครับในฐานะอพม.ท่านจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงได้บ้างนะครับที่จะทำให้กลุ่มคนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่คนพิการพึงได้รับนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับเช่นในแต่ละปีนะครับก็จะมีการมอบรางวัลนะครับในส่วนของอพม.ดีเด่นนะครับอพม.ดีเด่นพิเศษนะครับซึ่งในปีนี้ของจังหวัดชุมพรก็มีผู้ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับก็จะไปรับรางวัลกันในงานวันอาสาสมัครไทยนะครับ21ตุลาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับอย่างที่น้องเอ็กได้เล่าให้ฟังนะครับนอกจากนี้นะครับอพม.ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับอยู่ในเงื่อนไขที่จะขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้นะครับหากท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเกณฑ์นะครับตามที่ทางกระทรวงพม.กำหนดนะครับทางกระทรวงก็จะดำเนินการนะครับในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์นะครับของคนที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาสมัครเป็นอพม.หรือว่าอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรียนไปในช่วงต้นนะครับว่าอาสาสมัครนะครับเป็นอีกกลไกสำคัญนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยทางกระทรวงพม.หรือว่าแม้แต่หน่วยงานภาคีอื่นๆเนี่ยเข้าถึงพื้นที่เรียกว่าแทบจะทุกหลังคาเรือนเลยนะครับเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าบ้านไหนนะครับหลังคาเรือนไหนที่มีกลุ่มผู้ประสบปัญหามีผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับแล้วก็ท่านก็ดำเนินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอพม.ที่ผมได้นำเรียนไปในเบื้องต้นก็คือการค้นหาชี้เป้านะครับเข้าถึงติดตามแล้วก็ประสานส่งต่อนะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นสิ่งดีๆนะครับที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะครับได้มาพบกับทุกท่านนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับมาร่วมกันนะครับสมัครเป็นอพม.อย่างที่เรียนไปว่าผู้นำนะครับท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับท่านสอ.อบต.ต่างๆนะครับสมัครได้เลยหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านยังไม่เคยทำงานด้านการพัฒนาสังคมอย่างที่บอกครับเรามีอบรมให้นะครับทั้งออนไลน์ออนไซต์อย่างในทุกๆปีนะครับเราก็จะมีการจัดอบรมตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้มาเจอกับทุกท่านนะครับในการอบรมอพม.ใหม่ในครั้งหน้านะครับว่าได้รับฟังมาจากรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรนะครับก็เลยมาสมัครกันอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรนะครับได้มาเสนอนะครับนำเรียนให้กับทุกท่านได้รับฟังในวันนี้นะครับ
1: ครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านเพราะในจังหวัดชุมพรนะครับก็มีพี่น้องจิตอาสานะครับที่ทำงานนะครับหลายๆท่านนะครับก็เห็นแล้วครับก็อยากจะให้มาอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของกระทรวงพม.นะครับที่เราได้ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของครอบครัวสังคมนะครับและบริบทของคนในพื้นที่ของเรานะครับอย่างที่พี่เอ็มได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในพื้นที่นะครับเราไม่สามารถที่ให้เจ้าหน้าที่ลงไปครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับจะทราบสาเหตุปัญหานะครับและจะได้เข้าถึงได้ไวกว่านะครับของเจ้าหน้าที่นะครับและเมื่อสมัครนะครับอย่างที่พี่เอ็มบอกครับเราจะได้รู้กระบวนการขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะครับการประสานส่งต่อนะครับและการช่วยเหลือนะครับเพื่อจะให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมนะครับเขาได้มีที่พึ่งนะครับได้มีคนช่วยเหลือนะครับอย่างรวดเร็วนะครับผมตรงนี้นะครับก็ขอฝากและขอเชิญชวนครับผมมาเป็นพี่น้องอพม.นะครับมาทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรด้วยกันครับ
0: ครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็อยากฝากสายด่วนนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับวันนี้เรามาทุกครั้งก็ฝากกันทุกครั้งนะครับก็เป็นเบอร์สายด่วน1300นะครับท่านสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางสำนักงานก็จะมีทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของวันอาสาสมัครไทยนะครับแล้วก็เป็นการเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้มาสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรด้วยกันนะครับอันนี้ก็ ทางหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรของเรานะครับโดยผมนายอัธชัยภักดีอักษรครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการครับ
1: ผมนายกิติศักดิ์ชูกลางครับเจ้าหน้าที่ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ
0: ครับก็เราทั้งสองคนนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครบทุกสาระจุใจทุกเรื่องราวเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเพื่อพี่น้องชาวชุมพรทุกวันจันทร์เวลา 14:07 นถึง 14:30 นสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: บางครั้งการทำงานหนักก็ทำให้เรามองข้ามสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตไปอย่างเรื่องประกันสังคมทำให้ผมได้รับประโยชน์มากมาย

0: กันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจได้ไม่ยากครับ
1: โอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40
2: ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได
3: ้หากวันนั้นมาถึงก็ไม่เป็นภาระใครอ
4: ายุครบ60รับบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิต
1: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40สิครับ
5: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะออกอากาศทางสวทขึ้นความถี่ FM 100 MHz นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2559นะคะพบกับเรา2คนค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.โดยประมาณนะคะพบกับดิฉันนางสาวธารารัตน์บัวศรีนักวิชาการประกันสังคมศรีและพี่ตุ๊กนะคะพี่ถนอมศรีแพ่งอินนักวิชาการประกันสังคมศรีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับภารกิจเนาะการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมของเรานะคะก็เลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าณขณะนี้นะคะก็ยังไม่เป็นทางการนะคะแต่น่าท่านผู้ฟังแล้วผู้ประกันตนน่าจะทราบข่าวกันแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ของในส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆส่วนภาคงานเลยนะคะ
0: ค่ะสำหรับผลของการเลือกตั้งนะคะผู้ประกันตนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าลูกจ้างมาตรา33 39และ40นะคะสามารถติดตามผลที่ชัดเจนนะคะที่ถูกต้องได้ตามเพจนะคะได้ที่เพจของสำนักงานประกันสังคมนะคะหากมีการนับคะแนนนะคะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะเป็นผลที่แน่นอนแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีการแจ้งทางเพจของสำนักงานประกันสังคมนะคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะและนั่นก็เป็นความคืบหน้านะคะในส่วนของการเลือกตั้งคณะบอร์ดประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะในเรื่องของภารกิจของเรากันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นของทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ประกันตนนะคะที่เข้าทำงานกับนายจ้างแล้วก็ลาออกกับนายจ้างเช่นเดียวกันค่ะหน้าที่ที่นายจ้างนะคะจำเป็นจะต้องรีบดำเนินการในส่วนที่จะให้กับลูกจ้างได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนค่ะหากมีผู้ประกันตนเข้าทำงานนะคะนายจ้างนะคะหรือว่าสถานประกอบการต้องแจ้งขึ้นทะเบียนภายใน30วันนับจากตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานค่ะแล้วก็หากลูกจ้างนะคะหรือว่าผู้ประกันตนนะคะน้องเมย์มีการแจ้งสิ้นสุดหรือว่าลาออกนะคะอันนี้ต้องดำเนินการภายในวันที่15ของเดือนถัดไปให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในการเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตนทางนี้ก็ต้องแจ้งเปลี่ยนข้อที่จริงนะคะภายในวันที่15ของเดือนถัดต่อจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยนะคะซึ่งทั้งนี้เพื่อจะนำมาในส่วนของผู้ประกันตนหรือลูกจ้างนะคะอาจจะต้องไปใช้สิทธิกรณีอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานนะคะหรือว่าจะประกันตนเองมาตรา39ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปด้วยนะคะน้องเมย์หากผู้ประกันตนค่ะที่ลาออกไปแล้วนะคะถ้ากรณีที่ทางสถานประกอบการไม่ได้แจ้งเนี่ยค่ะก็จะทำให้ลูกจ้างนะคะไม่ได้รับขาดรายได้กรณีว่างงานนะคะแล้วก็ประกันตนเองก็ยังไม่ได้อีกด้วยนะคะ
0: ค
1: ่ะทางนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะรีบดำเนินการส่งข้อมูลให้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะอันนั้นก็คือในส่วนที่สถานประกอบการหรือว่านายจ้างนะคะที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้วนะคะมาดูในส่วนของนายจ้างที่มีการจ้างงานค่ะพี่ตุ๊กแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะทำอย่างไรนะคะนายจ้างค่ะต้องขึ้นทะเบียนนะคะนายจ้างกับประกันสังคมนะคะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเข้าตรวจสอบก็อาจจะถูกปรับหรือว่าลูกจ้างอาจจะเสียสิทธิ์นะคะขั้นตอนในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนายจ้างของเรานะคะก็จะมีกรณีที่เป็นเจ้าของคนเดียวหรือว่ากิจการร่วมค้านะคะพี่ตุ๊กค่ะก็เมื่อนายจ้างอย่างที่ทุกแจ้งก็คือมีการจ้างงานนะคะตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะนายจ้างก็ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน30วันนะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะในการขึ้นทะเบียนนายจ้างก็คือจะต้องมีแผนที่ตั้งนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของสถานประกอบการค่ะบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างนะคะหนังสือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ในการประกอบกิจการนะคะกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเจ้าของคนเดียวค่ะในส่วนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตุ๊กก็คือมีตั้งแต่1คนขึ้นไปก็จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะก็เข้ามาติดต่อให้ขึ้นทะเบียนนายจ้างก็คืออย่างที่สำคัญเลยก็ต้องมีแผนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวหรือเป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีหลักฐานแสดงตัวของนายจ้างนะคะอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการนะคะผู้มีอำนาจลงนามหรือหุ้นส่วนผู้จัดการนะคะ หนังสือมอบอำนาจเฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างนะคะก็แนะนำให้มาขึ้นทะเบียนนายจ้างเหมือนอย่างที่พี่ทุกแจ้งพอขึ้นทะเบียนนายจ้างเสร็จแล้วก็แจ้งเข้าพนักงานนะคะเพื่อสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและนั่นก็เป็นในส่วนของการแจ้งเข้าแล้วก็แจ้งออกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดำเนินการภายในที่กำหนดนะคะก็จะเป็นผลดีไม่ว่าทั้งเป็นของในส่วนของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยนะคะน้องเมย์ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ำบทเพลงมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะที่นำมาฝากกันค่ะน้องเมย
1: ์
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของประกันสังคมนะคะที่จะมาแจ้งนะคะในส่วนของกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนกันบ้างนะคะการแจ้งเข้าแจ้งออกก็เป็นผลอันสืบเนื่องนะคะมาจากคุ้มครอง2กองทุนนี้แหละค
1: ่ะ
0: ก็คือเมื่อผู้ประกันตนนะคะได้รับเข้าทำงานที่สถานประกอบการและแจ้งเข้าเป็นสู่ระบบประกันสังคมแล้วนะคะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมก็จะคุ้มครองทั้ง2กองทุนค่ะนั่นเราเรียกว่าเป็นกองทุนเงินทดแทนแล้วก็กองทุนประกันสังคมนะคะกองทุนเงินทดแทนค่ะเมื่อลูกจ้างนะคะแจ้งกลับเข้าไปทำงานไม่ใช่กลับเข้าไปทำงานนะ
1: ค
0: ือลูกจ้างนะคะเข้าทำงานกับนายจ้างนะคะน้องเมย์ก็จะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกเลยนะคะตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานเลยค่
1: ะ
0: กองทุนเงินทดแทนค่ะจะคุ้มครองด้วยกันทั้งหมดคุ้มครองนะคะด้วยกันทั้งหมด4กรณีนะคะ1ค่ะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะสำนักงานจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้กันตนที่เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างไม่เกิน 65,000 บาทค่ะหากไม่พอนะคะบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ะก็จ่ายให้อีกนะคะไม่เกิน 165,000 บาทค่ะหากไม่พอก็จะขยายเพิ่มนะคะไปตามสเต็ปเลยนะคะตั้งแต่ 300,000 บาท 500,000 บาทสูงสุดไปจนถึง 1 ล้านบาทเลยนะคะหากรักษาในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่แรกจนสิ้นสุดการรักษานะคะน้องเมย์ค่ะก็สามารถจ่ายตามจริงเท่าที่จำเป็นจนสิ้นสุดการรักษาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของกองทุนนะคะ
1: ค
0: ่ะต่อมาค่ะค่าทดแทนการขาดรายได้ที่ประกันสังคมจะจ่ายให้นะคะอันนี้ก็จะดูแลนะคะ 70% ของค่าจ้างนะคะคิดจากฐานค่าจ้างสูงสุดคือไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนนะคะน้องเมย์ซึ่งจะได้ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หากมีการหยุดพักรักษาตัวเนาะก็จะจ่ายนะคะรวมไม่เกิน1ปีค่ะหากมีการสูญเสียอวัยวะก็อันนี้ก็ดูแลด้วยแต่ว่าจ่ายให้ไม่เกิน10ปีนะคะอันนี้ในส่วนของกองทุนค่ะต่อมานะคะในกรณีทุพพลภาพกันบ้างนะคะอันนี้ประกันสังคมดูแลนะคะจ่ายรายเดือนให้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะน้องเมย์หากมีการเสียชีวิตหรือสูญหายนะคะอันนี้จ่ายนานกว่า10ปีนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อมาในเรื่องของค่าจัดการศพก็ยังดูแลนะคะก็จะจ่ายให้กับผู้จัดการศพค่ะเป็นเงินจำนวน 50,000 บาทนะคะสำหรับเมื่อในส่วนของที่เราจ่ายค่ารักษาค่าทดแทนไปแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของค่าฟื้นฟูอีกด้วยนะคะ
1: ค
0: ่าฟื้นฟูสมรรถภาพจากการทำงานให้นะคะก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์นะคะด้านการผ่าตัดเพื่อบำบัดการฟื้นฟูนะคะค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าวัสดุรวมไปถึงด้านอาชีพต่างๆที่กองทุนนะคะดูแลเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการคุ้มครองกองทุนเงินทดแทนนะคะก็คือเจ็บหรือเสียชีวิตสูญหายทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานนะคะค่ะในส่วนของประกันสังคมที่เรามีคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมด้วยนะคะซึ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนะคะ7กรณีนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่หลายๆคนนะคะให้ความสนใจกันนะคะสิทธิประโยชน์ทั้ง7ด้านของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะคือกรณีเจ็บป่วยนะคะที่เราคุ้มครองนะคะรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเงินเราก็จะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ด้วยค่ะร้อยละ 50% ของค่าจ้างนะคะกรณีที่2ค่ะที่คุ้มครองก็คือคลอดบุตรนะคะหมอจ่าย 15,000 บาทอันนี้เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่มั้ยคะพี่ตุ๊ก
0: ค
1: ่ะในส่วนของกรณีทุพพลภาพนะคะกองทุนประกันสังคมก็คุ้มครองนะคะหากมีการทุพพลภาพรุนแรงนะคะรับเงินทดแทนร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดชีวิตเลยนะคะตัวนี้หากเกิดทุพพลภาพไม่รุนแรงนะคะรับเงินทดแทนร้อยละ30ของค่าจ้างนะคะก็คือไม่เกิน180เดือนนั่นเองค่ะกรณีที่4นะคะเราจะดูแลไปถึงกรณีเสียชีวิตค่ะมีค่าจัดการศพนะคะ 50,000 บาทเงินส่งเงินสมทบ36เดือนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะมีเงินส่งเคราะห์กรณีเสียชีวิตด้วยนะคะพี่ตุ๊กร้อยละ50ของค่าจ้างคูณ4นะคะซึ่งก็ดูแลกรณีเสียชีวิตค่ะกรณีที่5ก็คือกรณีส่งเคราะห์บุตรนะคะก็จะมีเงินส่งเคราะห์บุตรให้เดือนละ 1,000 บาทนะคะคราวละไม่เกิน3คนนะคะค่ะแล้วก็กรณีชราภาพนะคะอันนี้ที่มีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญนะคะเราเรียกว่ากรณีชราภาพนั่นเองนะคะจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนค่ะรับเป็นบำนาญตลอดชีวิตนะคะส่วนเงินสมทบที่จ่ายไม่ครบ180เดือนค่ะอันนี้ก็จะได้รับเป็นบำเหน็จพร้อมกับ ปันผลนะคะก็จะได้รับตอนอายุครบ55ปีค่ะกรณีที่7ค่ะกรณีว่างงานค่ะก็จะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้นะคะกรณีลาออกนะคะทางประกันสังคมก็จะดูแล 30% ของค่าจ้างไม่เกิน90วันค่ะและในส่วนของกรณีเลิกจ้างค่ะดูแล 60% ของค่าจ้างไม่เกิน180วันอันนี้ข้อมูลถูกต้องไหมคะเลิกจ้างโอเคแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ใช้กันบ่อยก็คือกรณีทันตกรรมนั่นเองนะคะพี่ตุ๊กข่าวเมื่อ1พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาทันตกรรมก็มีเขาเรียกว่าสิทธิ์เพิ่มใหม่นะคะจากเดิมเนี่ยที่จ่ายคุ้มครองเฉพาะคลินิกปีละไม่เกิน900ตอนนี้ก็ดูแลไปถึงโรงพยาบาลของรัฐถ้าเป็นการเข้าดูแลเกี่ยวกับทันตกรรมก็จะสามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่ไหมคะพี่ตุ๊กกรณีต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะก็ถ้าเป็นของชุมพรก็ส่วนมากจะไปโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของน้องเมย์กรณีว่างงานนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะหลายพื้นที่นะคะของประเทศเรานะคะก็จะมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะอันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะดูแลในเรื่องของการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นเดียวกันนะคะก็จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะคะก็ร้อยละ 50% ของค่าจ้างเป็นเวลา180วันนะคะค่ะอันนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะจะยื่นว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยเนี่ยค่ะจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างมาด้วยนะคะเมย์ซึ่งคล้ายๆกับตอนที่บ้านเราประสบโควิดนะคะแล้วก็ทั่วประเทศนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ดูแลในเรื่องนี้ด้วยค่ะหากพื้นที่ใดนะคะตอนนี้บ้านเราก็ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงของเรานะคะหรือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับ
1: ผลกระทบนะคะ
0: จากน้ำท่วมนะคะก็อันนี้ให้ดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมอย่างที่แจ้งให้ทราบเลยหากท่านใดนะคะที่จะขึ้นทะเบียนว่างงานนะคะในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะคะสำนักงานก็ยังดูแลเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะในส่วนของการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินทดแทนนะคะแล้วก็กองทุนประกันสังคมค่ะน้องเมย์ตอนนี้ของเรานะคะก็เปิดช่องทางให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะที่จะแจ้งข้อมูลนะคะไม่ว่าในเรื่องการขอรับสิทธิประโยชน์หรือว่างานต่างๆของสำนักงานประกันสังคมโดยการยื่นผ่านระบบ e-service ได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนที่จะขอรับสิทธิประโยชน์จำง่ายๆเลยนะคะก็คือยื่นผ่านระบบ e-service ค่ะแต่ถ้าเป็นของนายจ้างก็จะเป็น e-service นะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนนะคะหรือว่าการลงทะเบียนเนี่ยค่ะทำได้ง่ายมากนะคะไม่ยากอะไรเลยนะคะเพียงท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th นะ
1: คะ
0: เข้าไปสมัครสมาชิกค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะยอมรับเงื่อนไขเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ user แล้วก็ password นะคะตามที่ท่านแจ้งได้เลยนะคะหากมีข้อมูลนะคะหรือว่าข่าวสารนะคะที่ท่านเข้าไปดูนะคะก็สามารถเลื่อนดูตรงช่องแบนเนอร์ได้นะคะอันนี้ก็มันจะมีข่าวที
1: ่ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะที
0: ่
1: ทันเวลาล่าสุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์หรือว่าอาจจะมีการจ่ายเงินแล้วอาจจะมีของแจกให้อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะพี่ตุ๊กเรามาฝากถึง9ช่องทางการติดต่อของประกันสังคมนะคะที่คนผู้ประกันตนนิยมใช้กันมากนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ค่ะ www.sso.go.th นะคะช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นแอปนะคะของประกันสังคมนะคะก็คือแอป SSO Pass นะคะตัวนี้ก็จะมีผู้บันตนโหลดไว้เยอะมากนะคะพี่ตุ๊กเพราะเนื่องจากว่าสามารถที่จะดูเงินสมทบที่เรานำจ่ายไปแล้วว่ากี่บาทกี่เดือนนะคะค่ะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นสายด่วน1506นะคะหากใครที่อยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะแล้วโทรจากที่สาขาหรือจังหวัดแล้วสายไม่ว่างเลยก็สามารถอีก1ช่องทางก็คือ1506ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่ะอีก1ช่องทางก็คือ Facebook นะคะอันนี้ก็จะเป็นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจก็สามารถไปติดตามได้อันนี้ก็คือจะอัปเดตข้อมูลต่างๆได้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของที่น้องเมย์แจ้งไม่ว่าจะเป็น9ช่องทางนะคะ Instagram นะคะแล้วก็ LINE นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Twitter นะคะในส่วนนี้ที่ทางสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ไปให้แล้วนะ
1: คะ
0: ถ้าท่านใดไม่อยากไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะสามารถติดต่อได้ทาง9ช่องทางที่แจ้งได้เลยแล้วก็จะมีช่องทางอีกนะคะเรียกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะน้องเมย์ซึ่งก็จะมีไอคอนของสำนักงานประกันสังคมด้วยค่ะก็ตอนนี้เพิ่มให้หลายช่องทางนะคะหากจะติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมไม่ได้ยากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก
1: ็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆนะคะพี่ตุ๊กก็สามารถที่จะ walk in เข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรได้เพราะว่ายังมีเจ้าหน้าที่รับบริการนะคะตามวันและเวลาราชการที่กำหนดนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนเข้าไปติดต่อปกตินะคะจากที่เราพูด9ช่องทางแล้วก็บางสิทธิประโยชน์นะคะอย่างเช่นกรณีเสียชีวิตเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิประโยชน์ให้วินิจฉัยให้นะคะ
0: จะว่าต้องเตรียมเอกสารนะคะค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้มีสิทธิ์นะคะทางนี้ก็สามารถติดต่อสำนักงานกันได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะในส่วนของผู้กันตนค่ะตอนนี้ก็จะมีใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะน้องเมย์เน
1: ื่
0: องจากว่าตอนนี้เดือนตุลาคมนะคะสิ้นปีใกล้จะสิ้นปีแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปทำกรณีทันตกรรมเน
1: าะค่ะ
0: ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าตอนนี้นะคะในแต่ละ1ปีค่ะเรามีสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมหรือว่าตรวจ
1: ส
0: ุขภาพประจำปีนะคะน้องเมย์ซึ่งไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าอยากให้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเพราะว่าปีนึงนะคะเราไปทำได้นะคะตอนนี้ก็ทันตกรรมอย่างที่น้องเมย์แจ้งก็คือไม่ได้กับเพิ่มสิทธิ์นะคะหรือว่าไม่ได้กำหนดแล้วนะคะ
1: สถานที่รับนะคะนอกจากคลินิกแล้วก็ยังมีทางโรงพยาบาลของรัฐที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทำคลินิกครบ900แล้วค่ะพี่ตุ๊กแต่อาจจะยังไม่พอเนาะก็สามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้นะคะ
0: อาจจะต้องรอคิวนานนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากให้ไปทำกันนะคะเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆที่ทางสำนักงานประกันสังคมดูแลค่
1: ะ
0: แล้วก็ช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่
1: ะ
0: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
6: นายวรสิทธิ์เมียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตปนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรี ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

ผูกพัทธสีมาณวัดศรีพนมพลารามอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานี11วัน11คืนเริ่มงาน25ธันวาคม69ถึง4มกราคม70ปิดทองลูกนิมิตสร้างบุญสร้างกุศลเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวชมสวนดอกไม้สุดตระการตาหนึ่งเดียวในภาคใต้ถ่ายภาพสวยๆและร่วมพิธีตัดไม้ลูกนิมิตขึ้นวันที่4มกราคม2570เวลา 19:19 นปีใหม่นี้ชวนพ่อชวนแม่ชวนครอบครัวชวนเพื่อนและคณะทัวร์บุญมาร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตสักครั้งหนึ่ง

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 เมก

อัปปมัตตานะมียันติผู้ไม่ประมาทยอมไม่ตายนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเมืองเทิงอีกครั้งนะครับทางสวทชมพรได้เป็น100เมกะเฮิรตซ์บายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับจากการขับร้องคองซายันสัญญาเพลงนี้มีชื่อว่าสัญญา5ปีนะครับโดยครูธงชัยเล็กกำพลเป็นผู้ประพันธ์นะครับลวงเหล็กประธานสภากาแฟหน้าวัดข้อมานะครับวันนี้ลวงเหล็กบอกว่าหมอภัยผีวันเพ็ญให้ผีสยุทธ์ให้ปาตี้ให้ผีพานนีให้ผีมีบุญคุณกระทิงปาจิตทุงคาผีขดทายางลวงไก่สาวจีสะหยักนะครับแล้วก็ลวงไข่สาวมาหมู่7คุณแดงจานรัตสะหยักผีวิเชียนพรมซี่นะครับผีเจ็บนาทุงนายหัวนับเขาทะล่มลุงขีดมู่8ผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็คุณอ่อนสุภานะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับที่ยังคงติดตามกันมาเรื่อยมาเลยนะครับ15นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับมาฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพรนะครับ FM 100 MHz สำหรับทันทีรับฟังอยู่ทางเครื่องรับวิทยุนะครับถ้าจะขอเพลงก็โทรซับเข้ามาได้นะครับที่077511433แล้วก็077504101นะครับสำหรับทันทีมีโทรศัพท์มือถือนะครับมีสมาร์ทโฟนก็สามารถรับชมด้วยรับฟังได้ด้วยนะครับทางเพจ Facebook สวทชุมพร FM 100 MHz นะครับโดยเพจเขียนว่าสวทชุมพรนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากรัฐสู่ประชาชนแล้วครับสามารถติดตามกันได้นะครับทันทีเข้ามา

นะครับสำหรับการไลฟ์สดของรายการลุกถุงบันเทิงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์คอเพลงกันเข้ามาได้กดรูปหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ดำเนินรายการบกอยกิติพงษ์พานมสวัสดิ์นั่นเองนะครับพบเจอวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน11นะครับปีพ.ศ.ปีคริสตศักราช2026นั่นเองนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางวันลาห้ามนำยวดหยานไม่ออกจากอู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าโดดเด่นในงานธุรกิจสตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความงามแฟชั่นแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีประมาณนั้นแหละครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดหมุนเวียนพอประคองตัวได้ดีประมาณนั้นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความตึงเครียดและก็จะมีเรื่องเจ็บป่วยนะครับของคนรักเข้ามาให้ดูแลคู่รักก็ควรพึงประคองจิตใจช่วยเลือกเกื้อกูลนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของกันและกันนะครับในส่วนของคนโสดก็เขาบอกว่ายังคงต้องใช้เวลาดูใจนะครับอย่าพึงพลีพล่ำใจร้อนนะครับช่วงเวลาที่วันนี้อยู่ที่เวลา 12:49 นไปจนถึงเวลา 14:45 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึง15:19 ก็ตั้งแต่เวลาประมาณนี้แล้วครับไปจนถึงเวลา15:40นะครับจะทำกิจการได้ก็ช่วงนี้ได้เลยนะครับช่วงเวลาดีที่เลือกคงสำหรับวันนี้นั่นเองนะครับสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวที่คาดไม่ได้ก็เป็นสีเหลืองแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นั่นเองสำหรับสีอัพโชควันนี้เป็นสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับเขาบอกว่าให้แห่หน้าไปทางที่นี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จด้วยนะครับวันนี้เป็นวันมาแม่ธาตุดินเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากีบีนะครับทุกชะโลกก็คนที่เกิดปีมาเมียปีเถาะแล้วก็ปีกุนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีชะลูนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังภัยประทะรุนแรงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดปีจอนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือว่าทุกข์เอาเปรียบเบียดเบียนผลประโยชน์นะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความละเอียดปราณีตนะครับสุขุมรอบคอบมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างด้วยความระมัดระวังรอบด้านนะครับเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกวันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับในช่วงของรายการลุกทุ่งบันเทิงตั้งแต่เวลา15:10 นโดยประมาณไปจนถึงเวลา16:00 นหรือว่า16:00 นนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันมาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงติดค้างจากเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์นี้ติดค้างพี่มีบุญคุณกระทิงไว้นะครับในชื่อเพลงว่าคนทุกแย่งรักนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับพี่มีบุญบอกว่าหมอไพ่ลวงเหล็กนะครับให้ผู้ใหญ่เหล็กและก็ให้พี่วันเพ็ญคุณกระทิงด้วยนะครับแล้วก็เพลงฝนหน้าซาวครวนนะครับอันนี้ข้อมาวันนี้นะครับเป็นคนแรกเลยนะครับจากการขับร้องของอรวีสัจจานนท์นะครับปฏิตนวพรข้อมานะครับปฏิตบอกว่าหมอภัยนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธนะครับให้พี่น้อยทัพตะโนดพี่วิรัตสุขหมวงนะครับพี่ขดทายางให้ลวงเหล็กด้วยให้บ่าวกอยด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้คนทุกข์แย่งรักแล้วก็ฝนหน้าซาวครวนครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับถูกท่านกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับโดยเบาก้อยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่เพิ่มเติมนะครับเป็นเรื่องของที่คอมเมนต์มาใน Facebook Live นะครับตอนนี้วันนี้ในหลายกลุ่มยังไม่มีใครคอมเมนต์นะครับในคณะดำเนินรายการนะครับมีแต่คอมเมนต์คอเพลงมานะครับก็เปิดท้ายไปบางส่วนแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของคอมเมนต์ใน Facebook Live นะครับคนแรกก็คือฐานสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับรวมถึงบ่าวนันสุวรรณชัดนะครับหรือว่าบ่าวนันตอนนี้เป็นบ่าวนันคุณกระทิงแล้วนะครับมาอยู่กวาดบ้านกวาดเรือนหุงข้าวหลังจานให้4ภรรยาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเกษียณอายุราชการแล้วนั่นเองนะครับฐานสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบ่าวก้อยขอฟังเพลงเจ้าพินนะครับของระพินผู้ไทยเนื้อสกรูปไทยนะครับรวมถึงชาวจีนะครับในนามของหลวงใกล้ซ้ายอยากเข้ามาอยู่ใน Facebook แหละนะครับรวมถึงน้องอำนาจจันทร์ประนดนะครับแล้วก็พี่สายุทธสุพรรณวงศ์บอกว่ารับชมอยู่ค่ะน้องก้อยนะครับพี่ประโมทบุญชาตาพี่ชายใจดีทีน่ารักบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับแล้วก็ชาวจีซะอยากนะครับบอกว่ารับชมอยู่ค่ะพี่ดีเจสุดล้อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณรวมถึงคุณออนสุภาด้วยนะครับคุณออนสุภาตอนนี้รับชมรับฟังอยู่ทางเฟซบุ๊กไลน์ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสาระเด่นลาวข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับช่วงนี้จะเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนใหญ่นะครับที่อำเภอเมืองอำเภอท่าแซอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมดูเกี่ยวกับเตือนนะครับดูประกาศเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วนะครับพื้นที่เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะครับก่อนหน้านี้เริ่มต้นการเตือนนะครับว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่11-13ตุลาคมนั้นนะครับตอนนั้นเป็นสีแดงนะครับตอนนี้เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะครับมีฝนตกมากธรรมดานะครับไม่ใช่นักมากแล้วนะครับในเรื่องของการประกาศเตือนนั่นเองนะครับแล้วก็การคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่แค่30องศานะครับอากาศกำลังดีเลยทีเดียวแล้วก็ต่ำสุด24องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:08 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นะครับน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 12:03 นนะครับแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 21:01 นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์ไม่ฉายแล้วครับเป็นเรื่องราวของพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับพี่วันเพ็ญพายุหักฤทธิ์นะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับบอกว่ารับชมอยู่ขาน้องก้อยนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับทำเนี่ยวอุบพร้อมกล้วยมาด้วยนะครับมาเลี้ยงที่สภากาแฟนาวัดรวมถึงขนมจีนด้วยนะครับขนมจีนแกงไก่พร้อมผักนะครับพร้อมนมจีนพร้อมคนปรุงนะครับมานั่งรับประทานด้วยกันที่บ้านของประธานสภากาแฟนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณแทนสมาชิกสภากาแฟนะครับสำหรับนำใจที่ดีงามของพี่สาวใจดีที่น่ารักอีกคนนึงครับพี่วันเพ็ญพยุหกฤทธิ์หรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับพร้อมครับคู่ชีวิตนะครับผู้ช่วยอีทนั่นเองนะครับมารับประทานด้วยกันนะครับพอถึงเวลาก็กลับบ้านต่างคนต่างนอนกันไปนะครับแต่ว่าผมกลับชุดถ่ายเพื่อนเลยนะครับเอาละครับมาเป็นเรื่องราวของการแซวกันเล่นๆนะครับแล้วก็การมีน้ำใจต่อกันในกลุ่มนั่นเองนะครับขอเรียนเชิญนะครับรวมแสดงมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนมงคล90ปีนะครับของพระครูอาทรประชารักษ์หรือว่าล่ายุติโกนะครับที่วัดดอนรถตบดบางมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน11นั่นเองนะครับกำหนดการก็คือว่าเวลาสักประมาณ13นาฬิกาแล้วครับเป็นการรับชมมโนราของโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยานะครับนี่เรื่องของความบันเทิงนะครับแล้วก็วันตอนเวลา17นาฬิกานะครับรับทักษินานุประธานนะครับรับคำอวยพรจากค คณะสงฆ์นั่นเองนะครับเราก็18นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จพิธีแล้วนะครับชมนักร้องดาวรุ่งรุ่นเยาว์นะครับหนองต้นข้าวนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงนั่งตะลุงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่วัดดอนรบนะครับวัดดอนรบหมู่ที่8ตำบลบางมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับในวันที่24ตุลาคม2569นะครับฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับในช่วงของสาระด้านลาวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับมาถึงเพลงที่ค่อนเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงนุยเวียนครกนะครับจากการขับร้องของนุยสุวินานะครับเบานันข้อมานะครับวันนี้บานันบอกว่าพิเศษสำหรับผู้ใหญ่เหล็กนะครับกับคนอื่นคงไม่ให้ฟังแล้วครับแต่อย่าเพิ่งปิดเครื่องรับนะครับสงสารบาก้อยก็ฟังไปด้วยกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็เพลงให้มันตายไปกับใจนะครับจริงๆแล้วชื่อเพลงให้ตายไปกับใจเชยๆนะครับไม่มีมันนะครับสาวจีข้อมานะครับจากการขับร้องของใต้อรไทยนะครับวันนี้บอกว่ามอบให้ตาหน่อยลังเข้านะครับให้สาวห้อยให้ตาเล็กให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงถูกๆฐานด้วยนะครับขอบคุณสาวจีนะครับเอาละครับช่วงนี้หน่วยเวียนครกแล้วก็ให้ตายไปกับใจนะครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับข่าวสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก็เป็นเรื่องราวของเข้าบริการสักนิดนึงนะครับบอกว่าเรียนเชิญญาติผู้ญาติมิตรนะครับญาติมิตรผู้มาเกียรติถูกฐานนะครับไปร่วมงานกำหนดการทำบุญอัฐินะครับอดีตประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์นะครับชื่อว่าคุณพ่อวิโรธวัฒนกุลนะครับถึงท่านเป็นอดีตศึกษาธิการอำเภอละอุ่นนะครับอำเภอละแม่อำเภอลังส้วนอำเภอสวีแล้วก็อำเภอเมืองระนองแล้วก็รวมถึงชุมพรด้วยนะครับกำหนดนะครับกำหนดการทำบุญในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569นะครับที่วัดปทุมภาวนานะครับปทุมภาวนาหมู่ที่2นะครับอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลท้ายหินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรบ้านเรานี้แหละครับในเวลา 9:30 น.ถึงเวลา 11:30 น.นะครับแล้วก็มีการถวายภัตตาหารเพลนะครับเสร็จพิธีก็รับประทานอาหารเถียงรวมกันนะครับเจ้าภาพบอกว่าขออภัยที่ไม่ได้มาเชิญด้วยตนเองนะครับคุณณัฐพงศ์นะครับเป็นผู้ให้ประกาศมาถ้าท่านใดที่ต้องการไปงานหรือว่าขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณณัฐพงศ์ให้เบอร์โทรไว้ด้วยนะครับที่0659600595นะครับอีกครั้งนะครับ0659600595นะครับคุณณัฐพงศ์เป็นผู้ให้ประกาศน่าจะเป็นญาติสนิทหรือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าคุณณัฐพงศ์นี่เป็นบุตรชายของผู้วัยชนนี่แหละครับถึงกำหนดที่เป็นการทำบุญนะครับเป็นการทำบุญอัฐินะครับทำบุญอัฐิอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลตาหินอำเภอสะวีจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับคุณพ่อวิโรธวัฒนกุลนั่นเองนะครับมาลากันฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งก่อนแล้วกันนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานบริการนะครับข่าวบริการช่วยๆกันในสังคมนะครับสวทชุมพรก็ยินดีแล้วครับทุกท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมีเรื่องราวที่จะให้สวทชุมพรได้รับฉายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกาศงานบุญงานกุศล นะครับได้ทางนั้นเลยนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่077511043แล้วก็077504101ยินดีรับฉายทุกท่านนะครับโดยเฉพาะรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับก็มาถึงเพลงที่ข้างเข้ามานะครับเป็นเพลงอยากเห็นหน้าจังเลยนะครับอยากเห็นหน้าจังเลยจากการขับร้องของสิริพรนำไพพงศ์นะครับคุณเศร้าทงตะโกเข้ามาบอกว่าหมอไพถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วครับแล้วก็เพลงเจ้าพินนะครับจากการขับร้องของระพินผู้ไทยฐานสมบัติมันเย็นเข้ามานะครับช่วงนี้อีก2เพลงครับ

0: องบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:55นะครับก็เช่นเคยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงประจำวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่ประเทืองแสงสุวรรณนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับนะขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับในโอกาสหน้าแต่ว่าวันนี้หมดเวลาจริงๆนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมโนภูมิหน่วยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปอีกฐานนึงนะครับพี่เหล็กจุ่มแซงนะครับหรือว่าโกเต้งวันนี้ไม่ทราบรับชมอยู่ที่ไหนนะครับปกติรับชมอยู่ที่จันทึงนะครับวันนี้อาจจะอยู่ที่หมู่ซ่องนะครับบ้านเขาหน่อยทายางนั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังผู้ใหญ่จอมเช่นกันนะครับเป็นแฟนเพลงเมื่อวานนี้ได้พบเจอกับผู้ใหญ่จอมนะครับนี่ก็อยู่หมู่ซ่องหนาถุงนะครับบอกว่าติดตามรับฟังนะครับรับฟังอยู่แทบทุกวันเช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้หมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงรักแรกพบนะครับจากการขับร้องของสัญญาพรอะไรนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ600และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่าร้อยละ80พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า830,000คนและคาดว่าจะสูงถึง1,000,000คนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดหาพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแจ้งแจงผลการเลือกตั้งต้องตรวจสอบ และเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะคะในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิตติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับ
1: ค่ะควบคุมเสียงนะคะโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะและควบคุมการผลิตค่ะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเที่ยงการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงที่1จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางจังหวัดชุมพรนะคะได้เปิดงานประเพณีเถอศีลกินเจประจำปี2569สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนนะคะและทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์เยี่ยมชมเยี่ยมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในจังหวัดพังงานะคะชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาตินำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะ
2: และช่วงที่2ครับในช่วงของ PRD Service ครับในเรื่องราวของอุตุเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก9จังหวัดครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ70ของพื้นที่ครับและปภ.ครับโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 111,000 ครัวเรือนครับเตรียมโอนเพิ่มอีก 5,718 ครัวเรือนในวันที่12ตุลาคมนี้ครับวงเงินกว่า378ล้านบาทครับ
1: และช่วงที่3สำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่อ้อมล้อมแล้วก็น้องบีมนะคะมาในประเด็นเรื่องของเริ่มแล้ววันนี้ค่ะสำหรับไทยต้อนรับโลกนะคะเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
1: ้สู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวสารเริ่มจากจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยค่ะได้มีการเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจนะคะสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะโดยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานนะคะโดยมีนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรร่วมกับนายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายประชาวิโรจน์ธินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์พร้อมด้วยหัวหน้าราชการนะคะส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับงานประเพณีถือศีลกินเจนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะร่วมกว่า10วันด้วยกันนะคะโดยเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์โรงเจริบ6ตัวนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดไปจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีนะคะโดยนายศรีชัยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรก็ได้ออกมากล่าวนะคะว่าเทศบาลเมืองชุมพรได้สนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 70,000 บาทนะคะเพื่อการส่งเสริมการจัดงานให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนค่ะโดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมการถือศีลและการปฏิบัติธรรมนะคะและการปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่นนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการบริการอาหารเจจากโรงครัวตลอดช่วงเทศกาลด้วยนะคะเพื่อการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะ
2: ในด้านของนายประชาวิโรจน์ธินกรนะครับประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ได้กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่การงดบริโภคเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนตนเองทำความดีและรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจสอดคล้องกับปณิธานของโรงเจลิฟ6ตัวนะครับที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อชาวชุมพรมายาวนานกว่า50ปีครับ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับกล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรักษาประเพณีอันดีงามพร้อมระบุจังหวัดชุมพรว่ามีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวครับทั้งด้านการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติการจัดงานครั้งนี้ครับจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่จังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดชุมพรนะคะไปต่อกันเลยค่ะที่จังหวัดพังงานะคะทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์เยี่ยมชมเยาวชนนะคะในศาลใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดพังงาค่ะชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมนะคะและการอนุรักษ์

0: าใจค่ะ
1: และนอกจากนี้นะครับยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลโดยส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติครับร่วมกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนครับเพื่อให้ธรรมชาติยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชุมชนในอนาคตครับพลเอกสุรยุทธ์ครับยังฝากให้เยาวชนเก็บเกี่ยวความรู้ความประทับใจและประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตและความงดงามของสถานที่ที่ได้ไปเยือนครับทั้งนี้ครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ก็เป็นอีกโอกาสสำคัญนะครับที่ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนและเปิดมุมมองในการพัฒนาตนเองครับโดยมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปต่อยอดที่บ้านเกิดของตัวเองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เติบโตแบบเป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะพบกันกับช่วง PRD Service กันค่ะ
2: ช่วงPRD Service
0: สำหรับช่วง PRD Service นะคะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางอุตุนะคะเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก9จังหวัดด้วยกันนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ70ของพื้นที่นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกดำอาเตือนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยที่มี9จังหวัดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือนครศรีธรรมราชปัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็จากฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะ
1: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันนะครับได้แก่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องครับหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำควรเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วง PRD Service นะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะติดตามนะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะซึ่งเป็นช่วงเรื่องราวของเริ่มแล้ววันนี้นะคะสำหรับไทยต้อนรับโลกเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting กับพี่อ้อมล้อมและน้องบีมนะคะไปพบกับช่วงที่3สำหรับวันนี้มีประเด็นกันค่ะ
2: ช่วง PRD Service

0: ค่ะสำหรับช่วงที่3นะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางพี่อ้อมล้อมแล้วก็น้องบีมนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวนะคะสำหรับคลิปพิเศษนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของเริ่มแล้ววันนี้นะคะซึ่งไทยจะต้อนรับโลกเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการเตรียมคลิปกันอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เราได้มีการพูดถึงเรื่องราวของจังหวัดชุมพรที่ได้มีการเปิดงานประเพณีนะคะที่ถือศีลกินเจ2026การสืบสานวัฒนธรรมอันดีนะคะแล้วก็เรื่องราวจากจังหวัดพังงานะคะที่พลเอกสุรยุทธ์ก็ได้มีการเยี่ยมชมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดพังงาให้มีการชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสืบสานวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะและสำหรับเรื่องราวของPRD Service นะคะที่ทางกรุต่อไป

0: คะจะเป็นช่วงเรื่องราวข่าวสารของวันนี้มีประเด็นไปติดตามกันค่ะ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของวันนี้มีประเด็นค่ะวันนี้อ้อมล้อมมาพร้อมกับ
1: น้องบีมบีมค่ะและน้องบีมน้องบีมนะคะ
0: น้องบีมค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้และแน่นอนล่ะวันนี้วันที่12ตุลาคม
1: ค่ะ
0: เรานับถอยหลังมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะน้องบีมที่จะพูดถึงเรื่องของการประชุม IMF นี่แหละค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่มีการประชุม World Bank 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะน้องบีมซึ่งก็จากกี่ประเทศนะน้องบีม
1: 191ประเทศมากถึงถ้านับเป็นจำนวนผู้คนก็ 15,000 คนค่ะพี่อ้อม
0: โอ้โห 15,000 คนที่จะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็หลักๆก็คือเขาประชุมที่กรุงเทพมหานครนะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะเตรียมรองรับคนจำนวนหมื่นคนนี่แหละมาในประเทศไทยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นวันแรกที่มีงานนะคะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงไทม์ไลน์ละกันไทม์ไลน์ตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะจะมาบอกให้แก่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ในช่วงของเริ่มตั้งแต่10 โมงถึง 11 โมงครึ่งนะคะจะพูดเกี่ยวกับ AI กับการสร้างงานค่ะโอกาสของคนทำงานและธุรกิจขนาดเล็กค่ะพี่อ้อม
0: ถ้าพูดถึง AI เนี่ยอะส่วนตัวน้องบีมเนี่ยตอนนี้ AI น้องบีมสามารถนำมาทำอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรของตัวเองบ้าง
1: ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานตอนนี้ก็เกือบจะครอบคลุมในเรื่องของงานสื่อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพนิ่งภาพนิ่งสร้างพร้อมเกี่ยวกับการบทพูดสั้นๆบางทีเราอาจจะมีเวลาจำกัดค่ะพี่อ้อมเนาะก็อาจจะเอามาสรุปให้ AI นั้นช่วยสรุปให้สั้นลงเพื่อที่ให้กระชับในช่วงเวลาที่เรากำหนดซึ่ง AI ก็ช่วยได้เยอะส่วนถัดไปค่ะจะเป็นวิดีโอค่ะจะเป็นวิดีโอภาพแบบฟรีก็10วิเราก็สามารถเอามาใช้เพื่อมาประกอบกับคลิปได
0: ้
1: ส่วนที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเป็นการสร้างเพลงค่ะพี่อ้อม
0: สร้าง
1: เพลงใช่เดี๋ยวนี้ก็ AI ก็สามารถสร้างเพลงให้กับเราได้
0: ใช่คือจะบอกว่า AI เนี่ยเข้ามามันทำให้การทำงานของเราง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเนาะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเขาก็นำเอาเรื่องของ AI ได้แล้วค่ะมาที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้นำมาเขาเรียก adaptนำมาปรับใช้นะคะในเรื่องการเงินด้วยอ่ะยังไงต่อคะ
1: ในช่วงของ11โมงครึ่งถึง12นาฬิกา45นาทีค่ะจะเป็นเวทีเยาวชนเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับโลกของการทำงานค่ะเปิดโอกาสให้คนที่จะรับฟังมุมมองและตอบคำถามของเยาวชนเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจพร้อมกับข้อคิดเพื่อประกอบการวางแผนการเรียนรู้และเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะพี่อ้อม
0: วันนี้เรียกได้ว่าทั้งวันเลยใช่ไหมน้องบี
1: ใช่ค่ะในส่วนของช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะจะเป็นเวทีภาคสังคมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะเป็นพื้นที่ที่กับเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาสังคมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะพี่อ้อม
0: แล้วมีอะไรอีกไหมวันนี
1: ้ในช่วงของปิดท้ายช่วงเย็น4 โมงครึ่งถึง 5 โมง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะเป็นพิธีเปิด Thailand Pavilion ค่ะในเรื่องของด้านที่ท่านรับมือสภาพภูมิอากาศและก็สุขภาพแต่อายุยืนค่ะ
0: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ น้องบีมได้บอกมานะคะเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการจัด IMF World Bank ในวันนี้ก็สามารถที่จะรับชมถ่ายทอดสดได้เนาะ
1: ทั้ง Facebook YouTube และก็ TikTok ของ AM 2026ค่ะ Thailand
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ได้มีการบอกกล่าวไม่ใช่แค่วันนี้วันแรกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเรานับถอยหลังมาต้องหลายวันแล้ว
1: ครึ่งเดือนหรือเกือบจะ1 เดือนเราวางแผนการประชาสัมพันธ์มาร่วมนับเดือนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะมาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านเอกนิติค่
1: ะ
0: ก็เตรียมถกกับผู้นำ IMF แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะเจรจา ทวิภาคี30นัดค่ะสร้างโอกาสแล้วก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะคะซึ่งการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เนี่ยละค่ะไทยเป็นเจ้าภาพอย่างที่บอกว่า 12-18 ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเขาก็ได้เตรียมแสดงบทบาทของการที่จะนำประเทศไทยเนี่ยบนเวทีการเงินระดับสากลนะคะเขาจะมีการเข้าร่วมเสวนาค่ะผ่านเวทีสำคัญใน4เวทีนะคะร่วมกับผู้นำการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกนะคะควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง17ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เขาจะเจรจาพูดคุยเรื่องนี้กับทางด้านของผู้นำเศรษฐกิจแล้วก็ตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตอกย้ำบทบาทของไทยนะคะในฐานะเป็น plusConnector นะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกซึ่งการประชุม IMF ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะ
1: คะ
0: เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเนี่ยในปี2534เกิดหรือยัง
1: ยังเลย
0: มันนานมาแล้วค่ะซึ่งนั่นแหละเขาปีนี้เนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลก
1: เ
0: พื่อที่จะเอาเรื่องนี้นะคะมาคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของไทยซึ่งการขึ้นในเวทีเสวนาในครั้งแรกนะคะก็คือวันที่13ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะตอนเวลาบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะซึ่งจะร่วมในเวทีไทย MOF Flagship Event Building ResilienceIn a fragment world นะคะก็อาจจะออกเสียงสำเนียงก็อาจจะติดไทยนิดนึงนะ
1: ทิ้งลิสต์กันทิ้งลิสต์
0: นะ ซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะเขาเป็นเจ้าภาพนะก็มีผู้ร่วมเสวนาระดับโลกค่ะได้แก่คุณคริสตาลิน่าจอร์จีว่าเขาเป็นผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะมีอาร์เจบังกาเป็นประธานธนาคารโลกแล้วก็มีริกก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์นะคะโอ้หลายคนเลยค่ะน้องบีมในวันนี้ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นพรุ่งนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะว่ามันร่วมกำหนดทิศทาง
1: ค่ะ
0: กำหนดทิศทางแล้วก็แนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งบ้างความไม่แน่นอนบ้างความเสี่ยงของเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พรุ่งนี้ตอนบ่ายสามถึงสี่โมงท่านเอกนิติก็เตรียมขึ้นเวทีต่ออีกอีกเวทีนึงก็คือ IMF APD ก็คือ Thailand Special Seminar Bangkok นะคะซึ่งเขาก็ได้ร่วมกันคุยกับหลายๆหน่วยละค่ะหลายๆท่านนะคะที่เข้าร่วมในการประชุมเสวนานี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานแล้วก็เตรียมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าประชุมที่กรุงเทพมหานครแล้วอย่างพวกเราสุราษฎร์ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะได้อะไรบ้างก็ได้นะน้องบีม
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นที่ยาลาเนี่ยเขาก็ส่งสินค้า GI ไง
1: ใช่ค่ะใช
0: ่
1: ค่ะได้มีการนำเสนออัตลักษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยได้ให้ชาวต่างชาติทั้ง191ประเทศนั้นได้เห็นค่ะ
0: ใช่อย่างส้มโอทับทิมสยามของนครก็นำขึ้นไปแสดงให้ไม่ใช่แสดงอย่างเดียวคือนำขึ้นไปให้ท่านได้รับประทานกันว่าอีมันอร่อยยังไงน้องบีมเคยกินไหม
1: เคยกินค่ะ
0: เป็นไงรสชาติเป็นไง
1: ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยมีเอกลักษณ์ของส้มโอของเขาเพราะว่าเหมือนบางสายพันธุ์นะคะอาจจะมีเปรี้ยวมีขมมีหวานมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทับทิมชายามใช่ไหมคะ
0: อ
1: ร่อย
0: ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาเสนอนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการจัดประชุม
1: ค่ะ
0: IMF World Bank นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วน้องบีม
1: ค่ะพี่อ้อม
0: เราก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ อมล้อมและ
1: น้องบีมค่ะ
0: ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
3: และผมครับชัญพัฒน์มณีชัยครับ
2: เรา2คนพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่อำนาจแจ่มประณุษนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายและสำหรับรายการต่อไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะดำเนินการผลิตโดยสถานีวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะ74สถานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะมีเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งรายการก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะในครั้งนี้มีคลิปที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีความสำคัญในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2502ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่น้ำตกห้วยยางที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญติดตามค่ะ

วันศุกร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 7:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรดาไปยังจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร14จังหวัดทางภาคใต้ขบวนรถไฟพระที่นั่งได้หยุดตามสถานีต่างๆและมีราษฎรพากันมาเฝ้าอย่างหนาแน่นขณะนี้ขบวนรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีบางพงให้ราษฎรเฝ้า

0: ระหว่างปีพ.ศ. 2501 ถึง 2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับแรมเพื่อคลายพระอิริยาบถระหว่างไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จประพาสไปหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นในยามที่ทรงประทับก็จะทรงพระสำราญด้วยการทรงดนตรีรวมทั้งกีฬาทางน้ำและทางบกและเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502เป็นอีกหนึ่งในความประทับใจและเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอทับสะแกและอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับเสด็จด้วยความจงรักภักดีคราวนั้นในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกและต่อมาได้เสด็จประพาสอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันโดยทรงทอดพระเนตรธรรมชาติทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงปีกครินิตร่วมกับผู้ตามเสด็จอย่างทรงพระกสิณสำราญพร้อมทั้งทรงพระบรกายในสายน้ำใสเย็นณบริเวณน้ำตกชั้นที่3สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริและพระราชฤทัยห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะผืนป่าและต้นน้ำลำธารทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินโดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2526ความตอนหนึ่งว่าน้ำตกนี่แหละคือคุณสมบัติของป่าที่เราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกันฝนตกต้องตามฤดูกาลการที่เราตัดไม้กันหมดนี่ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นมันหมายถึงเราทำลายสภาพบรรยากาศทั้งหมดด้วยภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยติดตั้งไว้2จุดบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและที่ชั้น3ของน้ำตกห้วยยางซึ่งเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสเพื่อผ่อนคลายพระอิริยาบถติดตามได้จากนางสาวกมลชนกเจริญสุขเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกเจริญสุขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของน้ำตกห้วยยางกันค่ะพี่ก็อย่างที่เข้ามาด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเรานะคะในอดีตค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2502นะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะได้ทรงเสด็จมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางของเราค่ะบริเวณน้ำตกชั้นที่3นั่นเองค่ะก็ได้ทรงประพาสนะคะน้ำตกแล้วก็ทรงปีกคาริเนตค่ะแล้วก็ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันค่ะแล้วก็ทรงสำราญพระวรกายนะคะก็ตามรูปที่ได้เห็นดังด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านค่ะยังได้มีพระราชดำรัสค่ะในเรื่องว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายเพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วสำหรับต่อไปนะคะบ่อตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีอยู่อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณริมอ่างแก้วนะคะน้ำตกชั้นที่3แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมที่บริเวณน้ำตกชั้นที่3กันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเริ่มทางเดินค่ะของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยยางค่ะที่เราจะเข้าไปชมน้ำตกห้วยยางทั้ง5ชั้นค่ะแล้วก็ในชั้นที่3ที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยเสด็จนะคะเชิญชมเลยค่ะ
0: จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือประวัติมหาไทยส่วนภูมิภาค นายสะอาดไปยนันผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นเล่าความทรงจำจากการรับเสด็จเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502ด้วยความภาคภูมิใจผมจำได้ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยขบวนรถที่ตามเสด็จประมาณ 3-4 คันเมื่อพระองค์เสด็จถึงเป็นเวลาก่อนเที่ยงวันจากนั้นได้เสด็จไปพักผ่อนพระอิริยาบถที่แคร่ประทับใกล้น้ำตกชั้น3ทรงส่งพระวรกายแล้วเสวยพระกายอาหารกลางวันทอดพระเนตรธรรมชาติและตรัสกับผู้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จประทับริมอ่างแก้วและทรงเป่าคาริเนตหลายเพลงกระทั่งเวลา 17:00 น.ผู้ตามเสด็จได้ทูลเชิญเสด็จกลับแต่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงประทับอยู่ต่อเป็นครู่ทรงพระเกษมสำราญกับป่าเขาและลำธารกว่าจะเสด็จกลับก็เป็นเวลาพลบค่ำในการเสด็จครั้งนั้นทรงห่วงใยในความงดงามของธรรมชาติที่ได้ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีพระองค์ท่านตรัสกับผมว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายบรรดาต้นไม้เหล่านี้เพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาติตลอดไปน้ำตกห้วยยางเป็นน้ำตก9ชั้นมีต้นน้ำจากเขาหลวงในเทือกเขาตะนาวสีลำน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะบริเวณแอ่งน้ำตกชั้นที่7เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์น้ำตกห้วยยางในวันนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามหากยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในช่วงตามรอยพระเมตตานะคะวันนี้ก็จะพาไปที่บ้านรวมไทยที่กุยบุรีนะคะกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกับคุณสุวรรณีปลื้มจิตกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถจะพึ่งพาตนเองได้งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนบ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่นั่นคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะซึ่งชาวบ้านเริ่มต้นจากการปลูกต้นหม่อนดูแลใบหม่อนให้สมบูรณ์เพื่อเป็นอาหารของหนอนไหมจากนั้นจึงเลี้ยงไหมอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ตัวหนอนเติบโตจนสร้างรังไหมทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความใส่ใจความอดทนและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผลผลิตจากการเลี้ยงไหมของชาวบ้านรวมไทยมีการนำส่งต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่านับเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางของเกษตรกรในชุมชนไปสู่ปลายทางของงานศิลปาชีพไทยที่สำคัญนะคะอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผลผลิตแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจากต้นหม่อนเล็กๆสู่รังไหมจากรังไหมสู่ผืนผ้าและจากพระราชปณิธานสู่ความเข้มแข็งของชุมชนขอเชิญติดตามเรื่องราวจากกลุ่มสตรีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสุวรรณีปลื้มจิต
3: ก็เริ่มทีนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี42แต่ว่า42นี้เราเริ่มเลี้ยงแล้วก็41นี้เราไปอบรมที่ศูนย์หม่อนไหมชุมพรค่ะแล้วก็กลับมาเลี้ยงลูกสมาชิกรุ่นแรกจะเป็น10คนค่ะ10รายจะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3จะมีทั้งหมด3รุ่นที่ว่าเป็นสมาชิกหม่อนไหมนะคะแล้วพอปีหนึ่งเราก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีช่วงนั้นอยู่ประมาณ200กว่าโลค่ะเส้นไหมนะคะเราก็จะส่งเข้าวัง แล้วทีนี้พอเราเสร็จจากเลี้ยงใหม่นะคะเราก็มาต่อยอดด้วยการทำชาใบหม่อนเพราะว่าใบที่เหลือช่วงเราพักโรงอะค่ะโรงเลี้ยงอะค่ะเราก็จะมาต่อยอดด้วยการทำชาเพราะว่าใบเราเหลือเราก็ไม่รู้จะทำอะไร ของเราจะไม่มีน้ำบ่อบาดาลหรืออะไรนะคะจะทำงานร่วมกับธรรมชาติก็คือถ้าหน้าแล้งเราไม่มีใบเราก็ไม่สามารถเลี้ยงได้แต่เราจะเลี้ยงได้เฉพาะหน้าฝนกับหน้าหนาวช่วงแรกๆเส้นใหม่จะอยู่ประมาณ 1,200 แต่ตอนนี้อยู่ 1,800 แล้วค่ะแต่ละปีเราจะยกระดับมาตรฐานการสาวเส้นทางศูนย์มอนใหม่ชุมพรก็จะมาอบรมเรื่องมาตรฐานของเส้นใหม่ให้ได้มาตรฐานตามที่เราจะส่งเข้าวังอะค่ะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็น อาชีพหลักไปแล้วค่ะเพราะว่าสมาชิกที่เลี้ยงก็จะเป็นผู้สูงอายุซะมากกว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่อยู่ประมาณ 3-4 รายค่ะพื้นที่ของเราอยู่ประมาณ250ไร่แล้วก็สมาชิกตอนนี้ปัจจุบันนี้มี15รายค่ะแต่ว่าเรายังเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่เรื่อยๆค่ะเหมือนเด็กรุ่นใหม่อยากสนใจที่จะเข้ามาปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่กับเราก็รับเรื่อยๆคือเราเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ตลอดนะคะตอนที่เราเข้าโครงการนี้นะคะคือพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเส้นใหม่เส้นทางชีวิตเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังของประเทศและเปลี่ยนความช่วยเหลือให้เป็นความยั่งยืนค่ะทรงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่เคยเลือนหายไปได้กลับมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้างความยิ่งมั่นคงและชื่อเสียงให้กับชุมชนค่ะและยังสืบสานประเพณีรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับความพัฒนาและต่อยอดให้ทันสมัยพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ลูกคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้ไหมไทยคงอยู่และยั่งยืนต่อไปค่ะที่เคยได้ฟังพระราชดำรัสของพระพันปีหลวงเราก็น้อมรำลึกถึงคำพูดของพระองค์เราก็จำไว้แล้วก็เอามาปฏิบัติตามค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานนะคะวันนี้มีเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะโดยมีโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็จะได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์นะคะเชิญติดตามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของตามรอยพระราชปณิธานในวันนี้นะคะทางสวทประจวบคีรีขันธ์เรานะคะก็ได้เชิญท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องปุ้ม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เชิญอาจารย์มาพูดคุยนะคะวันนี้เป็นรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเมื่อ26กันยายนทางอาจารย์นะคะก็ได้มีการจัดร่วมกันจัดทำโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงความร่วมมือร่วมใจของหลายๆฝ่ายในครั้งนี้ค่ะ
4: กิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พี่จรีรู้สึกตื่นตันใจมากเลยนะคะกับเครือข่ายทุกๆเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะก็นับหัวแล้วก็72คนด้วยกันทั้งคณะกรรมการทั้งจิตอาสาทั้งเครือข่ายต่างๆนะคะที่พี่จรีได้เชิญไปเขาก็ตั้งใจมาร่วมนะคะแล้วก็แบบแต่ละคนก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพราะว่าโดยใจลึกๆของพวกเขาแล้วเนี่ยคือคิดว่าทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระพันปีหลวงด้วยจิตใจจริงๆนะคะเพราะนั้นเขาก็เต็มใจมากันแล้วก็บรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความรับรื่นนะคะดูสีหน้าแต่ละคนยิ้มแย้มมีความสุขนะคะแล้วก็สำหรับดอกไม้จันทร์ที่เราได้ทำในวันนั้นก็ได้ส่งมอบให้กับวัฒนธรรมจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าก็คือ วันนี้นะคะก็คือวัน
5: ที่
4: 2ที่2ตุลาคม2569นะคะก็มีตัวแทนไปมอบเอิญท่านวัฒนธรรมท่านไปราชการนะคะก็มีการมอบโล่รางวัลเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราได้รับคัดเลือกนะคะกับน้ำพริกคั่ว
5: น้ำพริกเคยตัว
4: นะคะก็ท่านประธานท่านก็ไม่อยู่นะคะท่านอาจารย์ธงชัยสุทธิสมท่านก็เลยบอกว่าให้ตัวของพี่จรีเองเนี่ยนะแล้วก็ตัวแทนไปมอบได้เลยนะคะก็เลยเพื่อให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีก็ไปมอบนะให้มันหมดภารกิจไปนะคะก็ในวันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่มีความรักความสามัคคีกันมากเลยนะคะก็เป็นแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านเพราะว่าเงินที่เราจัดโครงการได้มาจากเงินบริจาคทั้งสิ้นนะคะไม่ได้พึ่งพางบประมาณของทางราชการใดๆเลยนะคะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะท่านแรกเลยเนี่ยที่มอบให้กับเราเนี่ยคือคุณวิชัยธรรมเจริญราชและพี่นิดา
5: ค่ะ
4: เป็นปฐมมาบทเลยในการมอบเงินช่วยเหลือนะคะจำนวน 3,000 บาทแล้วพี่จรีเองก็ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายเพื่อนๆกันนะคะหรือว่าทางคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมกันซึ่งพี่จรีเองก็เป็นรองประธานกรรมการอยู่เขาก็ให้ความร่วมมือมายอดรวมก็ 3,400 บาทนะคะแล้วก็มีเครือข่ายนะคะของพี่จรีเองแล้วมีกัลยาณมิตร 3,600 บาทมีของดนตรีจิตอาสาเมืองสามอ่าวเอ้ยที่วิจารีทำกิจกรรมอยู่นะคะเพื่อสาธารณกุศลก็ย่าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีของน้องแป้งน้องแป้งท่าน
5: ผอ.ส่วนของวัฒนธรรม
4: ใช่ค่ะก็ 1,000 บาทนะคะคุณแม่ท่านท่านเรืองทองนะคะก็ให้มา 1,000 บาทแล้วก็มีประธานชุมชนของบางนางรมนะคะก็อีก 1,000 บาทก็รวมแล้วก็เป็นงบประมาณที่เอาล่ะได้จัดกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจริง
5: ๆ
4: เรียกว่าเป็นภาคประชาชนจริงๆนะคะที่ทุกคนแหละมีจิตอาจงรักภักดีนะคะเมื่อพี่จรีเอ่ยปากแล้วเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ว่าเขาก็มีสิ่งอื่นนะคะมามอบให้กับเราให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่จรีภาคภูมิใจที่เอาล่ะถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จจากเราไปนะคะเกือบจะครบปีแล้วนะคะ23ตุลาก็ครบปีแล้วแต่สิ่งที่เราประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราพอที่จะทำสิ่งดีๆให้กับพระองค์ได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตั้งใจทำนะคะด้วยจิตอันจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจริงๆค่ะ
5: ค่ะจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคตนะคะทางอาจารย์จรีก็มีกิจกรรมในช่วงของการครบรอบเสมอ
4: มีค่ะ ค่ะตั้งแต่ครบรอบ7วันนะคะ
5: 15
4: วัน50
5: ว
4: ั
5: น100
4: วัน100วันนะคะแล้วก็ที่จะทำอีกครั้งหนึ่งให้กับพระองค์ท่านก็คือครบรอบปีในวันที่25ตุลาคมนะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์ของเรานะคะก็คือถนนสู้ศึกตรงถนนสู้ศึกตรงนั้นนะคะก็พยายามที่จะจัดให้ตรงวันอาทิตย์เพราะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนสายวัฒนธรรมจะมีการตักบาตร ทำบุญตักบาตรกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ เราก็เลยนำกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยครบรอบ1ปีเนี่ยเข้าไปต่อกับกิจกรรมการตักบาตรก็คือพอตักบาตรเสร็จเราก็มีกิจกรรมนี้กิจกรรมรำลึกต่อไปเลยนะคะเพื่อให้คนที่ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรตรงนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพี่จรีก็ประสานเครือข่ายไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ ผอ.อัญญรัตน
5: ์
4: มาเนี่ยนะคะขอการแสดงของเด็กเรียน
5: ของเทศบาลวัฒนธรรมการาม
4: ใช่ค่ะ1ชุดติดต่อป้าอึ่งนะคะชมรมสง่าสมวัยการแสดงชุดนะคะแล้วก็ของชมรมมาม่าไลแดนซ์นะคะอีก1ชุด3ชุดแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มของพี่จรีเองนะคะก็ประมาณ 6-7 คนก็เป็นการแสดงการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็อีก1ชุดก็เป็นการแสดงเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถในการที่จะทำได้ให้พระองค์ท่านเราก็ทำตามสติปัญญาของเราแต่ด้วยจิตสำนึกของเราที่รักพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศชาติไทยมากมายเหลือเกิน
5: เคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่9
4: ไม่ว่าเราเห็นในหลวงรัชกาลที่9นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปใดเราก็จะเห็นพระพันปีหลวงเคียงข้างไปกับท่านด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นรัชกาลที่10เป็นราชองครักษ์ติดตามนะคะพระราชบิดาพระราชบารดาไปทุกสถานที่ไปคอยดูแลนะคะป้องกันภัยให้กับทั้งสองพระองค์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พิจารีคิดแล้วว่าเราทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อพระองค์ท่านค่ะ
5: ค่ะในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้พิจารีได้เตรียมรู้สึกว่าเตรียมเป็นบทกลอนจะขับเสภาหรือว่าอ่านกลอนคะอาจารย
4: ์พี่จะขับเสภาดีไหมหรือว่า
5: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะขอถวายความอาลัยด้วยดวงใจพักตราบนิรันดรค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะช่วงของสืบสารพระราชนิทานนะคะกับรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงต้องขอขอบพระคุณนะท่านอาจารย์จรีวัชรวงศ์ท่านเป็นทั้งอดีตข้าราชการผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นอีกหลายๆตำแหน่งแต่ก็ทุกๆตำแหน่งนะคะก็ทำงานในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
11: นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปช.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilionพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายวิระไทยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
3: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
12: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
13: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รมประชาสัมพันธ์และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องคดีอุทลุมโดยหลักปกติแล้วเมื่อบุคคลมีข้อโต้แย้งสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่งหรือบุคคลใดจะใช้สิทธิ์ทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งที่มีเขตอำนาจได้แต่ก็มีบางคดีเช่นเดียวกันครับที่ท่านเสนอไปแล้วและข้อเท็จจริงปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีอุทลุมศาลก็จะพิพากษายกฟ้องคดีอุทลุมปรากฏมาตั้งแต่ในกฎหมายตรา3ดวงนะครับตอนนั้นมันจับไว้ว่าผู้ใดเป็นคนอุทลุมมาฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายของมันก็ดีคนนั้นเป็นคนอุทลุมศาลถ้าเกิดมีเหตุนี้เกิดขึ้นศาลจะต้องยกฟ้องและถ้าเกิดแค่นั้นยังไม่พอนะครับกฎหมายยังลงโทษให้เอาไปหวดด้วยลวดหนังโดยฉกกันเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นในสังคมไทยเราให้ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาซึ่งแล้วก็ปู่ย่าต่อยายนะครับเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา1562นะครับบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องอุปการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญามิได้นะครับแต่ในเมื่อถ้าเกิดมีคดีอาญาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถฟ้องคดีได้เลยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยพนักงานในการจะเป็นผู้ฟ้องคดีอาญานะครับสามารถที่จะร้องทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเอกชนทั่วไปไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับแต่ถ้าบุคคลนั้นนะครับร้องขอหรือญาติของเขาร้องขอเนี่ยพนักงานในการอาจจะยกคดีขึ้นว่าก็ได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับคดีอุทลุมคือเป็นคดีที่ฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแต่การที่จะพิจารณาเป็นคดีอุทลุมหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไหมเช่นลูกจะฟ้องพ่อนะครับโดยทางแนวทางพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยท่านวางหลักไว้ว่าจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเป็นบุตรที่พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันแต่ถ้าเกิดมีคดีอาญาเกิดขึ้นนะครับผู้เสียหายโดยหลักทางอาญาแล้วสามารถยื่นคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40ได้นะครับแต่การยื่นคำร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำฟ้องเช่นเดียวกันลูกยื่นเข้าไปเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วศาลจะเห็นว่าเป็นคดีอุทลุมเช่นเดียวกันซึ่งในทางข้อเท็จจริงหรือว่าคดีที่เกิดขึ้นก็มีเช่นบิดากระทำชำเราลูกตัวเองนะครับหรือว่าพ่อตาฆ่าลูกเขยอย่างเงี้ยลูกตัวเองจะไปยื่นคำร้อง401ให้พ่อตัวเองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีอุทลุมเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าที่ของพนักงานในการเราที่จะต้องช่วยเหลือการที่พิจารณาฟ้องคดีอุทลุมเนี่ยเราไปรวมไปถึงผู้แทนของบิดามารดาเช่นมารดานะครับมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งไปทำสัญญาซื้อขายแทนตนคนนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดเราฟ้องผู้แทนหรือตัวแทนของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟ้องมารดาก็เป็นอุทลุมเช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้ฟ้องมารดาโดยตรงนะครับอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ออกมาประมาณปี2569นี้เองนะครับคำพิพากษาฎีกาที่625/2569นะครับเป็นเรื่องที่มารดามอบอำนาจไปให้ลูกคนหนึ่งนะครับไปขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นสุดท้ายแล้วลูกที่เหลือเนี่ยก็มาฟ้องแม่ตัวเองแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจก็คือพี่น้องของตัวเองขอให้เพิกถอนนั่นแหละครับหากมีข้อสงสัยนะครับติดต่อได้ที่สายด่วน1157สายด่วนสำนักงานอัยการสูงสุดปรึกษากฎหมายสวัสดีครับ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะมาอยู่กับคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะพบกับรายการบอกเล่า90ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากกันบนหน้าเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะคะอัปเดตกันตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีรายการจากทางสถานีด้วยค่ะวันนี้ในส่วนของรายการบอกเล่า90นะคะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลอัปเดตกรณีกาฬโรคในรัสเซียนะคะล่าสุดผลแลบชาร์ตไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนนะคะอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบค่ะในส่วนของข้อมูลสุขภาพวันนี้นะคะนำเรื่องของทากันแดดแล้วเสื้อเป็นคราบเช็ควิธีเลือกครีมกันแดดแบบไหนไม่เปื้อนเสื้อนะคะในช่วงข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของมือถือถูกกระชากไปตอนหน้าจออย่างเปิดสิ่งที่เสี่ยงไม่ใช่แค่ราคาเครื่องนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลต่างๆที่นำมาฝากกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนอกจากข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระแล้วก็ยังมีผลงานเพลงเพื่อชีวิตพอเพราะมาฝากกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการบอกเล่า90ก็จะนำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันค่ะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าช่วงนี้วันนี้ก็จะนำเรื่องของการระโรคมาฝากกันนะคะรัฐบาลนะคะอัปเดตกรณีการระโรคในรัสเซียค่ะล่าสุดผลแลบชาร์จไม่พบเชื้อการระโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคการระโรคขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคการระโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียนะคะรัฐบาลกำชับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรค IHRNEFNFP นะคะกรณีการระโรคในรัสเซียเผยผลแลบยังไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานการยืนยันการระบาดของโรคการระโรคขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวต่อด้วยนะคะว่าเชื้อการระโรคเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียยูสเนียเพสติสนะคะสามารถติดต่อคนสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนการระโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ทั้งนี้หากประชาชนที่มีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากนะคะควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้นะคะหากได้รับการวินิจฉัยและก็รับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคค่ะถึงแม้ผลแลบไม่พบเชื้อการระโรคแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะรัฐบาลก็มอบหมายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงการติดตามและก็ประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นการอัปเดตกรณีโรคในรัสเซียนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข้อมูลสุขภาพนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้นำเรื่องของการทากันแดดแล้วเสื้อเป็นคราบมาเช็ควิธีในการเลือกครีมกันแดดแบบไหนไม่เปื้อนเสื้อนะคะหลายๆคนค่ะทาครีมกันแดดเป็นประจำเพื่อป้องกันผิวจากรังสี UV แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อสีขาวหรือว่าสีอ่อนนะคะกลับพบคราบขาวหรือว่าคราบเหลืองบริเวณคอเสื้อแขนเสื้อและจุดที่ผิวสัมผัสกับเสื้อผ้านะคะจนบางครั้งซักออกได้ยากจริงๆแล้วครีมกันแดดนะคะไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้เสื้อเปื้อนจากเนื้อครีมเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังมีปัจจัยจากส่วนผสมเหงื่อความมันบนผิวแล้วก็การเสียดสีกับเนื้อผ้าร่วมด้วยดังนั้นหากต้องการดูแลเสื้อปัญหาเสื้อเปื้อนควรเลือกกันแดดที่เหมาะสมกับการใช้งานค่ะแล้วก็ทาอย่างถูกวิธีนะคะกันแดดแบบไหนที่มีโอกาสเปื้อนเสื้อน้อยลงนะคะเลือกเนื้อบางเบาและซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนะคะกันแดดที่มีเนื้อบางเบาและไม่ทิ้งความเหนอะหนะบนผิวมีโอกาสลดการถ่ายเทของผลิตภัณฑ์ไปยังเสื้อผ้าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหนักหรือเคลือบอยู่บนผิวมากกว่าดังนั้นควรเลือกเนื้อที่เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็กิจกรรมที่ทำในแต่ละวันด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือเลือกสูตรที่ไม่ทิ้งคราบขาวมากค่ะกันแดดบางชนิดทิ้งคราบขาวจากการกรองรังสี UV บางประเภทโดยเฉพาะเมื่อทาในปริมาณมากหรือเกลี่ยไม่ทั่วผิวหากต้องใส่เสื้อสีเข้มและกังวลเรื่องของคราบก็ควรพิจารณากันแดดที่ระบุว่าไม่ทิ้งคราบขาวหรือว่ามีเนื้อโปร่งใสหลังเกลี่ยด้วยนะคะมองหาสูตรที่แห้งไวไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะหลังจากทาครีมกันแดดแล้วก็ควรรอให้ผลิตภัณฑ์เช็ดตัวก่อนสวมเสื้อผ้านะคะเพราะการแต่งตัวทันทีหลังจากนั้นอาจจะทำให้เนื้อกันแดดถูกออกแล้วก็ติดกับเสื้อได้ง่ายขึ้นสูตรที่ให้สัมผัสแห้งหรือไม่เหนียวจึงเหมาะกับคนที่ต้องแต่งตัวอย่างรวดเร็วค่ะทำไมนะคะครีมกันแดดจึงทำให้เปื้อนเสื้อแล้วก็เป็นคราบเหลืองนะคะผู้ชมผู้ฟังคราบเหลืองบนเสื้อไม่ได้เกิดจากกันแดดเพียงอย่างเดียวเสมอไปเพราะส่วนผสมบางชนิดในผลิตภัณฑ์สามารถทำปฏิกิริยาสะสมร่วมกันกับเหงื่อนะคะน้ำมันจากผิวแล้วก็สารตกค้างจากผลิตภัณฑ์อื่นจนเห็นเป็นคราบได้ชัดโดยเฉพาะบริเวณคอเสื้อและใต้วงแขนที่มีเหงื่อแล้วก็การเสียดสีสูงนอกจากนี้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เสื้อสีขาวสังเกตเห็นคราบได้ง่ายกว่าสีอื่นๆนะคะจึงทำให้หลายคนรู้สึกว่ากันแดดทำให้เสื้อเหลืองทั้งที่ปัจจัยหลายอย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองค่ะทากันแดดอย่างไรลดโอกาสในการเปื้อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาแล้วรอให้กันแดดเซตตัวก่อนแต่งตัวเป็นวิธีที่ง่ายๆที่ช่วยลดการถ่ายเทของผลิตภัณฑ์ไปยังเสื้อผ้าได้ควรเกลี่ยกันแดดให้ทั่วแล้วก็ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เซตตัวตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ก่อนสวมเสื้อนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกวิธีนึงที่หลีกเลี่ยงการทดแทนก็อีกที่หลีกเลี่ยงการทากันแดดหนาเกินไปในครั้งเดียวค่ะซึ่งโดยทาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วผิวหากต้องการเติมกันแดดระหว่างวันก็ควรเลือกวิธีเติมที่เหมาะกับบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับเสื้อมากเกินไปถ้าใส่เสื้อสีขาวควรทากันแดดอย่างไรนะคะสำหรับคนที่ใส่เสื้อสีขาวเป็นประจำควรให้ความสำคัญกับกันแดดที่เนื้อบางเบาไม่เหนียวแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวหลังเกลี่ยนะคะรวมถึงตรวจสอบข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์เหมาะกับการใช้งานในลักษณะใดอย่างไรก็ตามค่ะไม่มีครีมกันแดดชนิดใดที่รับประกันว่าจะไม่เปื้อนเสื้อในทุกคนเพราะคราบที่เกิดขึ้นอย่างขึ้นอยู่กับเหงื่อความมันการเสียดสีสีและชนิดของผ้าด้วยนะคะรวมถึงวิธีการทาผลิตภัณฑ์ด้วยการเลือกสูตรที่เหมาะกับผิวและก็รอให้กันแดดเซตตัวก่อนสวมเสื้อจึงเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาได้มากกว่าค่ะหากกำลังมองหาครีมกันแดดที่เปื้อนเสื้อน้อยลงให้พิจารณาที่เนื้อสัมผัสที่บางเบาแห้งไวไม่เหนียวเหนอะหนะและก็ไม่ทิ้งคราบขาวหลังเกลี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีเข้มเป็นประจำค่ะนอกจากเลือกผลิต ตภัณฑ์แล้ววิธีใช้ก็สำคัญไม่แพ้กันควรทาให้ทั่วบริเวณผิวให้ทั่วผิวแล้วก็รอให้เนื้อผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเซตตัวดีเสียก่อนนะคะก่อนที่จะสวมเสื้อทับสามารถช่วยลดการถ่ายเทของกันแดดไปยังเสื้อผ้าได้แล้วก็ช่วยให้การทากันแดดในชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าครีมกันแดดเดี๋ยวนี้จำเป็นเนาะแสง UV แสงแดดบ้านเราก็แรงขึ้นทุกวันนะคะคุณผู้ชมฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เสื้อเป็นคราบเหลืองนะคะอีกหนึ่งปัญหาในการทาครีมกันแดดด้วยค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของการเช็ควิธีเลือกครีมกันแดดแบบไหนไม่ให้เปื้อนเสื้อแล้วก็วิธีการทาแบบใดไม่ให้เปื้อนเสื้อนะคะคุณผู้ชมฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะนำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากกันวันนี้นำเรื่องของมือถือถูกกระชากไปตอนหน้าจอยังเปิดสิ่งที่เสี่ยงไม่ใช่แค่ราคาเครื่องโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวนะคะแชทรูปภาพและบัญชีสำคัญอาจถูกเข้าถึงได้ก่อนที่คุณจะทันตั้งตัวลองนึกภาพดูว่าคุณกำลังใช้มือถือตามปกติและมีคนฉกเครื่องไปต่อหน้าต่อตาเครื่องยังปลดล็อกข้อความอาจยังเปิดอยู่แอปการเงินและข้อมูลส่วนตัวอยู่ในเครื่องจุดเสี่ยงที่หลายคนอาจมองข้ามก็คือช่วงเวลาระหว่างมือถือถูกฉกกับหน้าจอถูกล็อกซึ่งเราอยากให้รู้ว่า Android ก็จะมีระบบช่วยป้องกันสถานการณ์นี้ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายถูกขโมยและอาจล็อกหน้าจออัตโนมัติช่วยล็อกเครื่องที่ถูกอินเทอร์เน็ตภายใต้เงื่อนไขของระบบนะคะรองรับการขอล็อกจากระยะไกลหากเตรียมตั้งค่าแล้วก็ยืนยันข้อมูลที่จำเป็นไว้แล้วแต่สำคัญที่สุดคืออย่ารอให้มือถือหายก่อนค่อยตรวจสอบค่ะไปตรวจสอบกันได้นะคะเปิดที่ตั้งค่าไป Google แล้วก็บริการทั้งหมดการป้องกันการขโมยนะคะตรวจสอบฟังก์ชันที่รองรับต้านรหัสล็อกหน้าจอแล้วก็เตรียมระบบค้นหาอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าระบบเหล่านี้ไม่ได้รับประกันว่าจะป้องกันไว้ได้ทุกเหตุการณ์แต่การล็อกจากระยะไกลต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำไว้มือถืออาจถูกฉกในเสี้ยววินาทีแต่การเตรียมตัวเป็นเตรียมระบบป้องกันนะคะต้องทำตั้งแต่วันนี้ค่ะอันนี้แหล่งข้อมูลนะคะ Google ศูนย์ช่วยเหลือ Android ค่ะปกป้องข้อมูลจากส่วนตัวจากการถูกขโมยนะคะอยากเช็คว่ามือถือของคุณมีระบบป้องกันหรือไม่นะคะก็พิมพ์แล้วก็เช็คได้เลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะไปที่ Google แล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือ Android นะคะปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการถูกขโมยนั่นเองค่ะ www.support.google.com นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองไปตั้งค่าดูนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะสำหรับระบบ Android เนาะอันนี้ได้ข้อมูลมาหาข้อมูลมาเป็นระบบ Android นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในทุกๆช่วงของรายการบอกเล่า90ค่ะครบถ้วนทุกช่วงแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

MEDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีMEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569สืบสานประเพณีกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงและระบบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนไทยเปิดฉากเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026เดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจโลกรัฐบาลเตรียมชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF World Bank 2026มุ่งดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้สั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยย้ำทุกพื้นที่ต้องดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญ

บันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเอง 8. หากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่น

กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับจังหวัดชุมพรเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569สืบสานประเพณีกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ณมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจัดงานผู้แทนองค์กรชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569รวม10วันโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองชุมพรมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์โรงเจลิฟ6ตัวและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดจากบรรพบุรุษส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชนนายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรกล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างประชาชนเชื้อสายไทยและเชื้อสายจีนปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรักท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนโดยเทศบาลเมืองชุมพรสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70,000 บาทและคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 4,000 คนพร้อมจัดบริการอาหารเจสำหรับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลด้านนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าพร้อมระบุการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสายบุญรวมถึงกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นทั้งนี้จังหวัดชุมพรขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เพื่อร่วมทำความดีส่งเสริมคุณธรรมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่ชุมพรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงและระบบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมและตรวจสอบระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยในการนี้นายวิสรุตปาลคเชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายเอกวีหานพาณิชย์หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมนางฟ้าเทศบาลเมืองชุมพรอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรภายหลังการประชุมคณะได้ลงพื้นที่บริเวณคลองม่วงค้อมและคลองตาด้วงเพื่อตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระบบระบายน้ำประตูระบายน้ำและศักยภาพของคลองผันน้ำคลองนาคราชภายใต้โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรเพื่อประเมินความพร้อมในการระบายน้ำและวางแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมจุดรับบริจาคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรณท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรซึ่งใช้เป็นศูนย์อพยพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดชุมพรมาต่อกันที่ไทยเปิดฉากเจ้าภาพ IMF World Bank 2026เดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจโลกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ในระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้เวทีระดับนานาชาตินี้นำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนจ

ในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยมุ่งเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศนอกจากนี้ในวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติมีกำหนดเข้าร่วมเวทีหารือ Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและรัฐบาลฟินแลนด์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมทั้งมีแผนหารือทวิภาคีกับผู้บริหารกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ต้องสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการและกระจายประโยชน์สู่ประชาชนโดยการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมครั้งนี้มาต่อกันที่รัฐบาลเตรียมชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF World Bank 2026มุ่งดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อ Nearly 30 Years After IMF RescueThailand Face New Economic Test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่มีเสถียรภาพและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายแตกต่างจากช่วงวิกฤตโดยสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่มีเสถียรภาพและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายแตกต่างจากช่วงวิกฤตเงินปี2540รายงานดังกล่าวอ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratings เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดการไว้แรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้มีการปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากระดับลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม2569เพื่อผลักดันบทบาทไทยในฐานะ Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตรึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่เซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรที่มีทักษะเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แม้ประเทศไทยยังเผชิญความท้าทายจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจแต่รัฐบาลมุ่งใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่นายกรัฐมนตรีประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้สั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยย้ำทุกพื้นที่ต้องดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ณโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์

0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประชุมทั้งในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าหลายจังหวัดในภาคใต้ยังมีความเสี่ยงจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงประเทศมาเลเซียในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569จึงจำเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งการประเมินสถานการณ์การจัดเตรียมศูนย์พักพิงและการวางแผนอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนประชาชนต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายโดยระบุให้ชัดเจนว่าประชาชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องอพยพเมื่อใดและสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดพร้อมกำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่ปลายน้ำสามารถเตรียมรับมือได้ทันเวลานอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเรือเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นรวมถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและการขนส่งเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและมีสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอตลอดจนจัดเตรียมระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายแนวทางดำเนินการ7ประการได้แก่การติดตามและประเมินพื้นที่เสี่ยงการตรวจสอบระบบระบายน้ำการเตรียมกำลังพลและทรัพยากรการวางแผนอพยพและแจ้งเตือนประชาชนการรายงานผลและปัญหาอุปสรรคการประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินและการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานและการประสานความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมกันนี้ยังได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ใช้ทุกช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์รวมถึงประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครอบคลุมภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยมีเงื่อนไขการช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 10,000 บาทค่าซ่อมแซมบ้านตามความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาททั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์และกระบวนการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ข้าว ันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและน้ำล้นตลิ่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตะลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา18นาฬิกา8นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา6นาฬิกา12นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา12นาฬิกา3นาทีลงเต็มที่เวลา21นาฬิกา1นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตและกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับในปัจจุบันนะครับการดูแลสุขภาพถือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจนะครับและก็นอกจากการออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหารก็สำคัญนะครับเพราะว่าในสุขภาพที่ดีต้องมาจากการรับประทานอาหารที่สะอาดและก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและก็ในวันนี้นะครับรายการสานฝันสู่โลกสวยจะนำสายจะไปอาจจะนำในเรื่องราวเกี่ยวกับสายบัวนะครับคุณฟังครับสายบัวก็คือก้านดอกของบัวสายนะครับหรือก้านบัวนะครับเมื่อสดใหม่นะครับจะกรอบนะครับแล้วก็หากนำสายบัวไปปรุงเป็นอาหารก็จะอร่อยไม่อร่อยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบัวต้มกะทิแกงเลียงต้มจืดหรือนำไปผัดก็แสนจะอร่อยนะครับคุณฟังครับนอกจากเมนูที่แสนอร่อยจากการนำสายบัวมาปรุงแล้วนะครับสายบัวยังให้สารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมที่ควบคู่กับฟอสฟอรัสและก็วิตามินซีเบต้าแคโรทีนนะครับและก็หากรับประทานสดสารอาหาร2ตัวนี้ก็จะได้รับแบบเต็มๆนะครับคุณฟังครับนอกจากจะให้สารอาหารที่มีประโยชน์แล้วสายบัวยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาความร้อนอาการความร้อนในร่างกายนะครับเนื่องจากสายบัวมีส่วนประกอบของน้ำอยู่มากนั่นเองนะครับคุณฟังครับเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรเลือกสักนิดนะครับในการรับประทานอาหารนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุเพ่งอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบไปแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
5: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ือท้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 19:00 นโดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะวันนี้ค่ะก็พบกันนะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะกับแอมคนเดิมค่ะนางสาวชัตตาภัสสีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการโดยการอำนวยการของนายชนกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็เหมือนเคยนะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะก็มาเจอกับแอมนะคะส่วนสัปดาห์ที่แล้วก็จะเจอกับพี่ปรีชาไปเนาะก็จะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็มีข่าวสารมาฝากทุกท่านกันแล้วก็อย่าลืมนะคะเรานอกจากที่จะมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังมีผ่านทางเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะยังไงก็เข้ามาดูกันได้นะเผื่ออยากเห็นหน้าตากันว่าเป็นยังไงนะคะหรือว่าอยากจะมีคอมเมนต์อะไรก็มินมาได้นะพอเดี๋ยวแอมจะอ่านคู่ไปด้วยนะคะอ่ะมากันที่ข่าวแรกดีกว่าเนาะสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะในวันอังคารที่6ตุลาคมนะคะ2569ค่ะนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมอบหมายนางสาวขวัญใจเชื้อชะเอมนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการค่ะลงพื้นที่อำเภอปะทิวนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอปะทิวณห้องประชุมเทศบาลตำบลปะทิวหมู่ที่7ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะโดยมีนายสุรินทร์โชติจิตตะค่ะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปะทิวเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ค่ะแล้วก็ยังลงพื้นที่นะคะประสานงานปรึกษาหารือพระครูสังครักษ์ชัยรัตน์ชนาสโพนะคะเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีเรื่องการจัดกิจกรรมทำขนมต้มใบกระเพาะหรือว่าต้มโยนนะคะในงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีพุทธศักราช2569วัดเขาเจดีนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะวันพุธที่7ตุลาคมค่ะนายชนกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรแล้วก็นายธนายศพรหมนาเวศค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็ลงพื้นที่ประสานงานกับพระครูศรีปริยัติเตยาพิมลนะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพระอารามหลวงค่ะเพื่อหารือเตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2569นะคะโดยมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นเจ้าภาพนะคะโดยกำหนดจัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานเนี่ยในวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นะคะเวลา 17:00 นค่ะแล้วก็มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569นะคะเวลา 10:00 นค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็จัดกิจกรรม1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีนายชนกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนายทัชชนนท์นิติพันธ์วณิชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรสำนักงานจังหวัดชุมพรและข้าราชการบำนาญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตแล้วก็ตั้งใจนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความจงรักภักดีแล้วก็พลังแห่งความศรัทธาของข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญของจังหวัดชุมพรนะคะในการรองรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาครวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็การมีส่วนร่วมของบุคลากรภาครัฐแล้วก็อดีตข้าราชการนะคะในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของปวงชนชาวไทยค่ะและในวันเดียวกันนะคะนายชนกิจคดชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นายอนุรักษ์จันทสุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการค่ะกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีณโรงเรียนวัดดอนไซงามตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีพระครูปริยัติวรปัญญาเจ้าอาวาสวัดคูขุดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็นายสุรพงษ์ประสานวุฒินะคะนายกเทศมนตรีตำบลบางหมากพร้อมด้วยรองนายกแล้วก็บุคลากรเนี่ยเป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะโดยมีหน่วยงานราชการข้าราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่แล้วก็รักษาสืบไปนะคะมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมค่ะนายเทียนชัยชุกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569แล้วก็พิธียกเสาตะเกียงโรงเจรักศีลธรรมปากน้ำชุมพรนะคะโดยมีนางพนกรชุกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะประธานกรรมการมูลนิธิรักศีลธรรมปากน้ำชุมพรองค์กรจีนในจังหวัดชุมพรคณะกรรมการจัดงานผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ร่วมถือศีลกินเจเข้าร่วมงานณโรงเจรักศีลธรรมปากน้ำชุมพรหมู่ที่2ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะในการนี้ค่ะนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ได้มอบหมายให้นางจุฑารัตน์แพวงจีนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะแล้วก็นางสาวศิริวรรณพนัทนาชีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยนะคะกิจกรรมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีที่ได้แจ้งให้ทุกท่านได้ฟังไปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะเนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะคะได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปีพุทธศักราช2569นะคะได้แก่พระครูศรีธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดปากน้ำชุมพรค่ะประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ค่ะและโรงเรียนวัดเชิงคีรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2นะคะประเภทหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะก็ในการนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทั้งพระครูศรีธรรมวิเทศแล้วก็โรงเรียนวัดเชิงคีรีนะคะกับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปีพุทธศักราช2569นะคะและจังหวัดชุมพรของเรานะคะก็ไม่ได้มีเรื่องแค่น่ายินดีแค่เท่านี้นะคะยังมีขอแสดงความยินดีค่ะกับนายธนยศพรหมนาเวศค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะในโอกาสนะคะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเป็นเรียกว่าตัวแทนจากชุมพรนะคะได้ไปเป็นระดับประเทศนะคะก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็จะช่วยกันขับเคลื่อนงานนะคะทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงเนาะก่อนที่จะไปเบรกช่วงหน้านะคะก็มาสู่ช่วงเทศกาลกินเจเนาะก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลกินเจมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องเทศกาลกินเจค่ะเมื่อเราพูดถึงนะคะการกินเจเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงการงดเนื้อสัตว์เนาะก็คือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเจเนี่ยมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะหมายถึงการถือศีลเพื่อความบริสุทธิ์ ก็คือจะไม่ใช่เพียงแค่การเลือกรับประทานอาหารนะคะแต่ว่ายังหมายถึงการดูแลกายวาจาใจให้สะอาดด้วยนะคะเทศกาลกินเจเนี่ยก็มีรากจากความเชื่อจีนโบราณนะคะโดยเกี่ยวข้องกับการบูชาดาวเป๋ยโตนะคะหรือว่ากลุ่มดาวกระบวยเหนือนั่นเองนะคะเพื่อขอพรเนี่ยให้พ้นจากโรคภัยแล้วก็อันตรายค่ะต่อมานะคะศาสนาเต่าก็เข้ามามีบทบาทค่ะทำให้พิธีกรรมพัฒนาเป็นเทศกาลกินเจและเมื่อเผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเป็นรูปแบบที่หลากหลายขึ้นมานะคะในไทยค่ะภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่มีประเพณีกินเจเนี่ยโดดเด่นเลยเรียกว่ากินผักหรือว่าเจี๊ยฉ่ายนั่นเองนะคะมีข้อสันนิษฐานค่ะว่าเริ่มจากคณะงิ้วชาวจีนในกระทู้นะคะก่อนแพร่หลายสู่ชุมชนพิธีสำคัญนะคะก็ได้แก่การยกเสาโก้เต้งนะคะการอัญเชิญเทพเจ้าขบวนม้าทรงและการสะเดาะเคราะห์นะคะโดยมีกิ้วอ๋องไตเต๋เป็นเทพสำคัญค่ะในส่วนในภาคกลางค่ะพิธีกินเจก็มักผสมผสานนะคะกับประเพณีท้องถิ่นเช่นการลอยกระทงปล่อยเต่าปล่อยโปรยทานหรือเผาเรือสำเภานะคะก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชนเนี่ยสามารถปรับประเพณีเนี่ยให้เข้ากับวิถีของตนได้นะคะสำหรับอาหารเจนอกจากที่เราจะงดเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่แล้วนะคะก็ยังมีข้อปฏิบัติในการงดผักกลิ่นฉุนบางชนิดนะคะเช่นกระเทียมหัวหอมแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะรวมถึงการรักษาศีลแล้วก็ความประพฤติให้เหมาะสมค่ะทั้งนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ละในท้องถิ่นนะคะสำหรับปัจจุบันค่ะการกินเจก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนะคะทั้งจากความเชื่อสุขภาพแล้วก็แนวคิดเรื่องการลดการฆ่าสัตว์แต่ว่าหัวใจสำคัญของประเพณีนะคะก็ยังคงอยู่ที่การฝึกตนทำความดีแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยความสะอาดทั้งกายแล้วก็ใจนะคะจึงทำให้เทศกาลกินเจเนี่ยยังคงเป็นมรดกทางความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของสำนักงานวัฒนธรรมในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของเทศกาลกินเจเนาะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะแอมก็จะมีเรื่องราวของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะกับการไปจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ทุกท่านฟังเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้านะคะ

0: อิ่มเอมรอยยิ้มอิ่มเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะก็อยู่กันช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะก็เมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไว้เนาะกับเรื่องชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะแล้วก็นะคะขอต่อกันที่เรื่องของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดกิจกรรมชุดไทย Knowledge Craftsmanship นะคะ and Practice of the Thai National Costume ค่ะระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นะคะณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะนับเป็นหมุดหมายสำคัญค่ะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกค่ะผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทางด้านประวัติศาสตร์ช่างงานฝีมือชั้นสูงนะคะและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยค่ะในวันที่10ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบแล้วก็ตัดเย็บนะคะจากห้องเสื้อธิราพันธ์ค่ะแล้วก็ห้องเสื้อพาเคอร์ทูนะคะพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยนะคะได้แก่การปักสะดึงกรึงไหมค่ะซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณนั่นเองนะคะแล้วก็การทอผ้ายกนะคะโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติค่ะพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์หรือว่าการออกแบบประณีตศิลป์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในงานเนี่ยก็ยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมค่ะที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมจำนวน5รายการค่ะได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองค่ะการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณนะคะแล้วก็การทำมาลัยเครื่องประดับค่ะโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับการนำเสนอนะคะในฐานะงานออกแบบแล้วก็งานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยค่ะสะท้อนให้เห็นว่านะคะชุดไทยค่ะมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตนั่นเองนะคะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์เนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งในปีพุทธศักราช2567นะคะคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบนะคะให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือแล้วก็แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเนี่ยต่อยูเนสโกค่ะเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะในการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศสมัยที่21นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569นี้นะคะณเมืองเซียเหมินค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนกับชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาไทยซึ่งได้รับการสืบสานแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะการเผยแพร่ในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยในมิติร่วมสมัยพร้อมยกระดับงานหัตถศิลป์ไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะและสำหรับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็พยายามนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะกับชุดไทยทั้ง8แบบถ้าท่านใดเนี่ยได้ชมผ่านทางเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะก็หลังแบ็คกราวด์ของแอมนะคะก็จะมีโชว์ให้ดูชุดไทยทั้ง8แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยเรือนต้นนะคะชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยแล้วก็ชุดไทยจักรพรรดินะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน8แบบนะคะและของท่านสุภาพบุรุษค่ะก็จะเป็นชุดพระราชทานนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้ง3แบบค่ะก็คือจะเป็นชุดไทยแขนสั้นชุดไทยแขนยาวนะคะแล้วก็ชุดไทยแขนยาวคาดเอวนะคะซึ่งความแตกต่างก็จะเป็นที่ชุดไทยคาดเอว ชุดไทยแขนยาวคาดเอวก็จะเป็นชุดไทยที่ใช้ในพิธีการที่สำคัญนะคะก็ถือเป็นแบบที่เต็มยศนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวมาฝากทุกท่านกันเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวแอมจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ทุกท่านก็อาจจะมีท่านไหนที่กินเจเนาะก็ยังไงก็เรียกว่าทำบุญไปด้วยกันนะคะก่อนที่จะหมดช่วงกินเจไปนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามที่อยู่กันมานะคะในช่วง 18:30 น.ถึง 19:00 น.นะคะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่อำนาจนะคะที่อยู่กันมาเป็นเพื่อนกับแอมในวันนี้นะคะยังไงก็มาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแดดออกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนพอดีทางนี้เพิ่งจะหายป่วยจากไข้หวัดใหญ่นะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยยังไงเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน ในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
7: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
6: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
9: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระ ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับ
10: ครับ
9: อย่างน้อย2 เดือน 3 เดือนเนี่ยก็

0: ทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
2: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
2: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชาวนันมาลีรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสายชนนิสังคุณทุนชัยคำรอดนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับก็เป็นการสรุปข่าวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะเดินทางไปแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมสร้างรอยยิ้มนะมีแพ้ไม่ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของวิ่งนะวันนี้จะคุยเรื่องของวิ่งแบดมินตันมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยท่าเรือกับปัตตานีนะครับผม4 ทุ่มเห็นกองเชียร์ปัตตานีนั่งรถบัสมานะโอ้แต่ละคนก็นะคือปัตตานีเวลามาแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็ประธานสโมสรนะก็สนับสนุนเรื่องของเนี่ยค่าเดินทางนั่นแหละไม่ใช่คือสนับสนุนเรื่องของรถบัสนะครับก็เหมารถกันมานะแถวบ้านเขาเรียกเหมารถนะเหมารถบัสมาเชียร์นะครับ6-7 คันมาเต็มสนามนะครับแต่ว่าปัตตานีแพ้นะนำ2-1ด้วยท่าเรือหรือ10 คนด้วยแต่ปัตตานีนำอยู่2-1นะครับท่าเรือยิงนำไปก่อนแล้วก็ปัตตานีตีเสมอแล้วก็ท่าเรือโดนใบแดงนะอาริสรพรมรักแหละนะครับแล้วก็ปัตตานีก็นำ 2-1 ในครึ่งหลังท้ายเกมท่าเรือแก้เกมมาดีนะแซงนำและชนะไป 3-2 ปัตตานีน้ำตาเศร้าเลยเมื่อวานนี้มากันมาเชียร์เต็มสนามนะเมื่อวานนะครับอันนี้คือเรื่องของฟุตบอลที่ผ่านมานะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์พี่เมย์นะครับแล้วก็แล้วแต่ก็จะเรียกกันนะเพราะว่าเมย์รัชนกเนี่ยเป็นไอดอลของเราเรามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์เยาวชนโลก3 สมัยซึ่งบอกเลยยังไม่มีใครในประเทศไทยในโลกนี้ทำได้นะแชมป์ที่อายุน้อยแชมป์โลกที่อายุน้อยแชมป์หลายๆแชมป์นะเมื่อวานนี้ก็เข้าถึงรอบชิงนะในการแข่งขันแบดมินตันนะรายการซุปเปอร์500นะครับนะมีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกวัย31 ปีเข้าชิงอาร์กติกโอเพ่นนะครับนะที่ฟินแลนด์เจอกับนักแบดมินตันนะครับชาวเดนมาร์กมีอาบิทเฟลนะครับคู่นี้ก็เคยเจอกันบ่อยก็รู้ไม้รู้มือกันแต่ว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศขาตึงนัดที่เจอกับสินทุถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการบาดเจ็บนะครับก็พันแผลไปไม่ใช่พันแผลที่พันหัวเข่าพันน่องไปด้วยนะมีการยืดนะครับแล้วก็พยายามสู้กับทางด้านของเมียนะหรือว่ามีอานะครับก็อย่างสูสีแต่ก็แพ้ไป0-2 เกม17-21แล้วก็13-21นะครับก็ตกรอบอย่างน่าเสียไม่ตกรอบรองแชมป์นะฮะไม่ได้แชมป์ไปคือถ้าสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าสนุกกว่านี้แต่ก็เป็นรอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มที่ทุกคนก็เชียร์แล้วก็เข้าใจนะในเรื่องของผลของแพ้ชนะเรื่องของรัฐสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์น้องเมย์นะแล้วแต่จะเรียกกันนะพี่เมย์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักกีฬาของเราซึ่งนะก็ยังเป็นขวัญใจสำคัญนะยังเป็นกำลังสำคัญของเรานะในการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพในการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันนะที่ส่งไปแข่งขันในนามประเทศไทยนะต่อไปนะครับนี่คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับจากเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะไปติดตามเรื่องของงานวิ่งนะครับที่ผมเล่าให้ฟังการเดบิวต์วิ่งรายการแรกในระยะมาราธอนของคิรินตันติเวศนะซึ่งบอกว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาขอนะฮะขอที่จะไม่ลงแข่งเพราะเขาต้องการที่จะควอลิฟายนะไปโอลิมปิกเกมในการแข่งมาราธอนในนามทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ชิคาโกมาราธอนเป็นเดบิวต์งานวิ่งงานแรกทุกคนจับตาแล้วก็จ้องไปที่คิรินตันติเวศว่ามาราธอนแรกทำเวลาได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งคนก็มองว่าสถิติต่างๆที่มองอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง 10 นาทีและถ้าเกิดเป็นสถิติแบบนี้เขาจะทำลายสถิติประเทศไทยทำลายสถิติอาเซียนด้วยนะผลปรากฏว่ารายการนี้นะครับเอาทางด้านของคิรินตันติเวศก่อนนะครับเข้าเส้นชัยจบอันดับที่15ของนักวิ่งนะนะครับแล้วก็ทุบสถิติมาราธอนเลยนะทำลายสถิติมาราธอนประเทศไทยนะครับคิรินตันติเวศทำเวลา2 ชั่วโมง 08.01 วินาทีนะ2ชั่วโมง 8นาทีและ1วินาทีนะเข้าเส้นชัยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ติดโพเดียมแต่ก็ที่14อวอร์ดของนักวิ่งชายนะครับทำลายสถิติของประเทศไทยที่โทนี่เพลนะครับโทนี่อาทิตย์เพลลูกครึ่งไทยนะปัจจุบันนี้ก็เลิกวิ่งแล้วเป็นทนายความอยู่ที่อังกฤษนะครับเคยทำไว้เมื่อปี2018นะ2ชั่วโมง 16.56 วินาทีนะครับตอนนี้เป็นสถิติใหม่เมื่อวานนี้โทนี่เพลเขาก็ได้ดูด้วยนะดูสถิติการวิ่งของคิรินตันติเวชนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ได้แสดงความชื่นชมกันนะครับแล้วก็ทำลายสถิติอาเซียนที่โรบี้สยันรูดรีนะนักวิ่งจากอินโดนีเซียทำไว้นะฮะรูดี้เนี่ยทำไว้2ชั่วโมง12นาที20วินาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่ารูดี้เนี่ยทำไว้ในซีเกมถ้าผมจำไม่ผิด2ชั่วโมง12หรือว่าในช่วงของไปแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งทำลายสถิติใหม่ของอาเซียนด้วย2ชั่วโมง10 2ชั่วโมง8นาทีของตันคิรินตันติเวชนะครับนี่คือการมุ่งมั่นนะมาราธอนอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็สร้างผลงานนะฮะในโอลิมปิกเกมซึ่งจะคาดหวังนะว่าลอสแองเจลิสประเทศอเมริกาคิรินจะได้โควต้าแล้วก็ไปแข่งขันนะครับในการนี้นะฮะก็ถือว่าทุกคนเมื่อวานนี้วิ่งประมาณเพจ 3.02 นะครับ10กิโลแรก30นาทีนะ1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงพอดีประมาณนี้ผมนั่งดูอยู่ก็ชื่นชมไปด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับส่วนแชมป์รายการนี้นะครับก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นอามอสคิปรูโตจากเคนยานะครับ2ชั่วโมง1นาที09วินาทีนะครับก็เปิดตัวมาก็มาคู่ๆกับทางด้านของเทเคเล่แบคิล่านะจากเอธิโอเปียแล้วก็มิคิล่ามันชิล่าจากเอธิโอเปียแล้วก็รวมถึงทางด้านของตัวเต็งอย่างจาคอบคิลิโมนะซึ่งคาดว่าจะได้แชมป์รายการนี้แต่ปรากฏว่าจาคอบคิลิโมเนี่ยแรงหมดตองกอมอนที่30แล้วก็คิปโรตูก็วิ่งมาคนเดียวคิปโรตูนี่มาวิ่งบ้านเราบ่อยนะบางแสน21มาคว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยนะอามอสคิปโรตูจากเคนยานะครับนะเขาได้แชมป์รายการนี้2ชั่วโมง1นาทีนะครับแล้วก็ทาเคเล่บาคิล่าจากเอธิโอเปีย2ชั่วโมง 2.56 นะครับที่2มิคิซ่านะครับก็จากเอธิโอเปียนะครับ2ชั่วโมง3นาที46วินาทีที่3นะครับแล้วก็คิปลิโมนะก็มาหมดแรงตรงกอมที่35นะก็ได้อันดับที่4นะครับส่วนอีกรายการนึงนะแข่งกันที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียนะต้องชื่นชมนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเราไอดอลของนักวิ่งหลายๆคนเคยมาประเทศไทย2ครั้งแล้วนะเอลิวคิปโชเก้มาวิ่ง10กิโลมาวิ่ง21กิโลและปีนี้Amazing Thailand Marathon เขาจะมาอีกระยะไหนรอติดตามกันนะครับคิปโชเก้นะครับมาบ้านเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาไปแข่งขันนะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ออสเตรเลียครับในวัย41ปีเจ้าของอดีตแชมป์โลกแล้วคนที่ทำลายสถิติวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงคนแรกของโลกนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของสหพันธ์กรีฑานานาชาติไม่รองรับนะตอนนั้น1นาที59กว่านะครับเขาเข้าที่1นะที่เมลเบิร์นมาราธอนที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีนะก็เป็นอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยแชมป์มาราธอนรายการที่17ในอาชีพนะครับคือได้แชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานี่ต้องบอกเลยนะ3ปีนะตั้งแต่เบอร์ลินมาราธอนเนี่ยการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งนึงครับนี่คืออีกรายการนึงที่คิปโชเก้มาวิ่งนะเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการที่เขาทำก็คือเอลิอุสคิปโชเก้เวิลด์ทัวร์เนี่ยมีการวางแผนให้วิ่งมาราธอนครบ7ทวีปรวมถึงทวีปแอสตาติก้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านกีฬาวิ่งนะครับบ้านเรามาแน่นอนนะ Amazing Thailand Marathon นะครับสำหรับคิปโชเก้นะครับนี่คือเรื่องของคิปโชเก้นะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลหญิงไทยยินดีด้วยนะครับเราได้ไปรอบสุดท้ายนะที่ประเทศจีนนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราเจอกับเลบานอนและเราชนะไป5ประตูต่อ0ครับกนกพรวันทองลูกแรกปวินยดายศถาวรีนะฮะยิง2ลูกครับนาทีที่33

40นำ30นะครับแล้วก็มิคิราชิล่าเมอร์ด็อกซ์นะครับนาทีที่56ปิดท้ายด้วยนนทิยามีโพนะครับนาทีที่65ไทยชนะเลบานอน50ผ่านก็สู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเรานอกจากเราแล้วเนี่ยนะฮะมีก็จะมีทีมที่เข้ารอบทั้งหมด12ทีมรวมเจ้าภาพก็คือจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแชมป์กลุ่มมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียชนิดไทเปเวียดนามอินเดียไทยเมียนมาและฟิลิปปินส์นะครับซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนะครับแล้วก็แข่งขันกัน31มีนาคมถึง17เมษายน2570ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการนี้นะที่ผมเอ่ยมา12ทีมหา4ชาตินะครับนะ4จาก12เพื่อไปเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอายุ17ปีหญิงชิงแชมป์โลกที่มอร์โกต่อไปเรามีเวลานะครับโค้ชทางด้านของธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุครับมีเวลาที่จะเห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของทีมชาติไทยนะครับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆนะรักษาสภาพร่างกายไว้นะครับแล้วเราจะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วเราจะเป็นตัวแทนของเอเชียไปชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลไทยลีกครับคุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีทีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะครับก็หลังจากจบเนี่ยคุณทางด้านของผู้บริหารของสิงห์เชียงรายออกไปนะท้อหน่อยเหมือนกันนะในการแพ้พีทีประจวบนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้ทูแบงคอก 0-2 นะครับวิลเลียนป๊อปกับพัคณาคำยกยิงให้ทูแบงคอกนะ2คนนี้เนี่ยมาจากเมืองทองนะมาอยู่ทูแบงคอกเนี่ยสร้างประตูยิงประตูให้กับทูแบงคอกแชมป์ลำพูนนะครับศรีสะเกษชนะชลบุรี 2-1 ครับนะแล้วก็ชลบุรียังไม่ชนะใครเลยนะฮะจนทำให้ทางด้านของชลบุรีเนี่ยประกาศนะโค้ชเนี่ยโค้ชอันรังสรรค์วิวัฒน์ชัยชุบบอกขอลาออกนะแต่ว่าทางด้านของบอร์ดบริหารบอกให้สู้ต่อให้อยู่กันต่อนะครับการท่าเรือที่ผมรายงานไปชนะปัตตานี 2-1 นะพีรณชัมรัศมียิงนำไปก่อนนะครับแต่ว่าท่าเรือเจอใบแดงก่อนที่ปัตตานีจะแซง 2-1 จากดาซินวาเนเวสนะครับแต่ว่าท้ายเกมนะทางด้านของการท่าเรือถึงผู้เล่นน้อยกว่านะแต่ได้ธีรศักดิ์เผยพี่มายกับบูโน่โมเรล่ายิงประตูให้ท่าเรือชนะปัตตานี 3-2 นะครับนะท่าเรือที่โดนใบแดงขออภัยนะเป็นโนโบรุชิมุระนะขออภัยจริงๆนะโนโบรุชิมุระนะครับโดนใบแดงนะของการท่าเรือไปย่ำผู้เล่นของปัตตานีนะครับ BG ปทุมนะเสมออยุธยา1ประตูต่อ1นะครับนะเมื่อวันเสาร์ถ้าผมจะไม่ผิดวันเสาร์นะก็วิลเลียนโมต้านะครับยิงประตูนะให้กับวิทยานำไปก่อนแต่ว่าปาติกกุตับสั้นนะฮะยิงตีเสมอนะครับ 1-1 นะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์แหมมีดราม่าท้ายเกมด้วยกว่าที่จะชนะระยอง 3-2 นะครับโอ้ลูกยิงไกลของธนกิจโชคเมืองปากครับนาทีที่ 90+4 ก็เป็นประตูชัยให้กับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ชนะ 3-2 นะตอนนี้โชว์ฟอร์มนำมาจากฝูงแล้วนะครับอุทัยธานีชนะราชสีสไลด์ 4-2 นะครับแหมนะก็ราศีสไลด์ก็ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะเหมือนแต่สมัยอยู่ไทยลีก2นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะขึ้นมาสู่ไทยลีก1เนี่ยต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะต้องเขี้ยวกว่านี้นะครับตอนนี้หัวแถวก็มีใครบ้างล่ะบุรีรัมย์นะนำอยู่นะบุรีรัมย์นะก็เป็นหัวแถวนะบุรีรัมย์อุทัยธานีทรูแบงคอกอุทัยธานีปีนี้มาแรงนะอยู่หัวแถวแล้วพิธีประจวบแล้วการท่าเรือนะครับส่วน BG ปทุมก็อยู่ในระดับกลางๆนะชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับ3ทีมที่ยังไม่ชนะใครก็เป็นกำลังใจให้อยู่ต่อสู้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นราชสีสไลด์ลำพูนวอริเออร์แล้วก็ชลบุรี FC นะครับอย่างที่บอกโค้ชอ้นนะรังสรรค์ขอประกาศลาออกนะ4นัดไม่แพ้แต่บอร์ดยังไม่อนุมัตินะส่วนโค้ชฮั่นนะครับมิตินะก็อยากเลิกทำทีมเชียงรายแหละเพราะว่าแพ้ประจวบนะบอกว่ากรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมแล้วก็เสียจะโทษแบบไม่น่าเสียนะครับก่อนที่ไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของความเร็วก่อนนะฟุตบอลต่างประเทศไว้ก่อนไปดูความเร็วที่นักบิดไทยไปแข่งขันหลายๆสนามนะครับเริ่มที่โมโต GP นะครับหลังจากที่วันเสาร์เนี่ยมาร์คมาร์เกสได้สปินเรสนะครับส่วนทางด้านของเมนเรสนะฮะที่กรังปรีออฟอินโดนีเซียที่มันตาลีกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะฮะแชมป์สนามนี้เป็นมาโคเบเชสตินะครับไล่แซงราอูเฟอร์นันเดสในช่วงของ5รอบสุดท้ายนะคว้าแชมป์ไปนะครับใช้เวลา40นาทีนะ 46.582 วินาทีนะครับที่2ราอูเฟอร์นันเดสนะครับนะก็คือใช้รถเดียวกันอ่ะทีมเดียวกันนะก็คืออัพพิเลียเหมือนกันแต่ว่ามาโคเบเชติเนี่ยทีมใหญ่ส่วนราอูเฟอร์นันเดสเป็นทีมแท็กเฮ้าส์ประมาณนั้นนะครับราอูเฟอร์นันเดสก็ได้ที่2ที่3ก็ยังเป็นอัพพิเลียเหมือนกันนะครับฮอเก้มาตินนะอัพพิเลียเรซซิ่งนะครับตามหลัง6วินาที
ทำให้คะแนนสะสมต่อ

0: ตอนนี้เนี่ยฮอเก้มาตินนะแซงมาร์กมาเกสที่ได้แค่ที่6สนามนี้มีปัญหานะรถเหมือนกันนะเจอทางด้านของเปโดคอสตาแซงเจอไอโอกุระแซงไอโอกุระในจบที่4ก็อภิเลียเหมือนกันนะครับอภิเลีย1 2 3 4เลยนะครับคะแนนสะสมของMotoGP ตอนนี้ฮอเก้มาตินเนี่ย355นะครับส่วนมาร์กมาเกสนะครับจากดูคาติเลโนโว353มาโคเบเชตินะตามมาห่างๆนะครับนะ384นะครับสนามต่อไปก็คือกลางปีออฟออสเตรเลียนะที่สนามฟิลิปไอแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของ MotoGP นะครับส่วน World Superbike นะครับน้องก้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับสนาม11รายการ Estoril Grand นะครับก็วันเสาร์ที่10กับวันอาทิตย์ที่11นะก็ก้องสมเกียรติจันทราเลข35จากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC นะออกสตาร์ทที่17วันเสาร์นี่จบเรสได้ที่14นะได้2คะแนนนะเจคดิกสันเมดคูเมดชาวอังกฤษนะหมายเลข96ก็ออกสตาร์ทที่7จบที่12นะส่วนเรสที่2วันอาทิตย์นะครับก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยออกตำแหน่งเดิมแต่ว่าเจอบางลายบางนะออกทำให้หลุดไปถึงที่21แต่ว่าก้องก็ค่อยไล่ๆมานะจบที่13นะครับคว้าอีก3แต้มนะคะแนนสะสมเนี่ยตอนนี้มี21คะแนนนะนะครับอยู่ที่21ของตารางนะครับเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็เจคดิกสันนะครับนะคู่เมดจากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC 3ต่อไปที่เซอร์ติโกเอเฮเรสนะครับที่สเปนนะครับที่เอเรสที่สเปนนะครับก็เชียร์กันนะครับกลับมาในส่วนของ Moto3 นะครับที่มันตาลิก้านะครับในงานเดียวกับ MotoGP นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ MotoGP Moto3 Moto3 มาคิวเกียรติศักดิ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะมาคิวเกียรติศักดิ์นะนักบิดของค่าย Honda นะครับแต่ว่าไปลงแข่งขันกับทีมMoto3 นะโวลชิมชิกับทีมริคาร์โดสไนเปอร์นะรถแข่งมาเลข85นะก็ในรอบซ้อมแล้วก็รอบแข่งขันก็ทำงานได้ดีนะครับไมค์คิวจบที่17นะครับแข่งขันไป2สนามแล้วนะไมค์คิวก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะฮะใน Moto3 นะฮะสนามต่อไปก็ฟิลิปไอแลนด์นะครับ Moto3 สำหรับทางด้านของไมค์คิวนะฮะMoto3 นี่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับที่ผมดูนะแชมป์ได้แชมป์ไปแล้วในสนามนี้นะครับส่วนไมค์คิวขยับมาที่ผมดูอยู่ขยับที่ได้ที่15แล้วอ่ะนะแต่ว่าโดนแซงหล่นวิวที่16และ17เสียดายนะถ้าที่15อาจจะมีแต้มติดมือนะครับก็เชียร์กันต่อนะครับส่วนอีกรายการนึงนะฮะนักบิดดาวรุ่งไทยนะ HNJT Racing Team นะน้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงเนี่ยตัวแทนของไทยที่ไปขึ้นโพเดียมที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับโอ้นะก็โชว์ฟอร์มนะสมราคาขึ้นโพเดียมในวันอาทิตย์แต่ผมจำไม่ผิดวันอาทิตย์นะขอบคุณพี่จุฑามาศด้วยนะส่งข่าวมาไปเชียร์ถึงขอบสนามส่งข่าวมานะในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการอิเดเมสิโมโตโฟเอเชียคัพ2026สนาม4นะครับก็แข่งขันกันนะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ในซัพพอร์ตในศึกโมโตจีพีรายการอินโดนีเซียกลางปีนะก็เป็นตามแนวทาง Road to MotoGP นะครับกันพัชกรนะฮะอยู่ที่6บนตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากผ่าน3แรกนะครับดวลกัน15สนามนะครับน้องกันพัชกรเนี่ยนะมาเลข5นะอยู่ที่7นะเก็บ9คะแนนในวันเสาร์พอวันอาทิตย์นะครับแข่ง15รอบเช่นเดิมนะครับออกตัวก็มีผู้นำอยู่ 7-8 คนอยู่ข้างหน้านะก็ขับตามสเต็ปของตัวเองก่อนรักษาเพจก่อนนะครับแล้วไปๆมาๆเนี่ยค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะโชคดีที่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหซิ่งเหลือเกินซิ่งจนล้มอะครับก็ทำให้ทางด้านของน้องกันพัชกรครับโอ้โหแซงขึ้นมานะขยับมาอยู่ที่4แล้วก็โค้งสุดท้ายเบียดลายในแซงขึ้นอยู่ที่3ครับคว้าโพเดียมเด็กไทยบิดมอเตอร์ไซค์ในสนามนะเก่งนะไม่แพ้ใครนะฮะน้องนุ่งที่ไปบิดอยู่บนถนนนะครับนะยกเลิกเลิกนะครับเนี่ยมันก่อนนักมวยคนนึงอ่ะค่ายของ PK ใช่ไหมน้องพันเอกหรือพันโทผมไม่แน่ใจนะก็ไปขับรถเล่นนะคือออกไปปากซอยทีเดียวอ่ะนะปรากฏว่าไปล้มครับหัวฟาดพื้นตอนนี้นักมวยก็ขึ้นชกมวยนะค่าตัวก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับน้องแฝดพันเอกหรือพันโทนี่แหละนะล้มลงไปตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฟื้นหรือยังนะครับก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะไปสั้นไปยาวอย่างไรซิ่งบนถนนอันตรายหมวกกันน็อกก็มีอย่างที่ผมรายงานไปนะทางไทยฮอนด้าเขามอบหมวกกันน็อกให้กับสถาบันการศึกษานะอาชีวะหัวแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโครงการของเขานะครับใส่หมวกกันน็อกครับอ่ะมาดูเรื่องแข่งขันกันต่อนะน้องกันพัชรกรได้เพิ่มเป็นนะ4สนามแรกก็ได้เพิ่มนะ77คะแนนรวมนะฮะ อยู่ที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับมีโอกาสนะลุ้นท็อปไฟฟ์ได้นะครับก็รอดูต่อไปสนามต่อไปของเอเดมสึโมโต4เอเชียครับ2026นะครับไปแข่งกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาเลเซียนะครับ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับเป็นรายการซัพพอร์ตของ MotoGP รายการมาเลเซียกลางปีนะครับรอเชียร์กันครับสำหรับดาวรุ่งของเรานะในโลกของ MotoGP นะเราจะไปได้ต่อจากพี่ก้องหรือเปล่าต้องรอดูว่าเป็นใครนะครับนะเราเชียร์ๆกันอยู่นะครับส่วนความเร็วในสายน้ำนะครับสนามชิงแชมป์โลกของศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2 WGP1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่ารายการระดับตำนานนะครับ SBT World Final 2026นะครับที่ Record Waterside รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็คว้าแชมป์นะครับเริ่มตั้งแต่ทรอฟี่ที่9ของเราก็คือรุ่นจูเนียร์13ถึง15นะครับ Run About 1,100 สต็อกนะครับน้องหงหยกนะครับสุภัชยางามสมมิตรนะครับก็จากทีม G-Force Power Sport พัทยานะก็โชว์ฟอร์มหัวใจสู้ในฐานะนักแข่งหญิงคนเดียวแข่งกับผู้ชายในรุ่นนะก็คว้าคะแนนสะสมรวม173คะแนนคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินอเมริกาได้สำเร็จนะครับหมายเลข150นะครับก็เป็นแชมป์ที่9ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็มีน้องพายณัฐกิจสุริยะอภิวัฒน์นะครับคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญใครๆก็ติดยอดจะชมและติดตามเพราะเป็นรุ่นที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับ Pro Runabout 2000 GP ครับโอ้สายตาทั่วโลกมองกับรุ่นนี้นะครับ9ยอดฝีมือระดับโลกนะฮะรวมถึงไทยด้วยมาแข่งขันรวมถึงมีเจ้าชายนักซิ่งชาวฝรั่งเศสฟองซัวมิโตริแล้วก็ยอดนักบิดนะจากซามูไรญี่ปุ่นครับเคนตะโอคุนะมาด้วยฮะแต่ปรากฏว่าสนามนี้นะการสนิทเทระประทีปครับโอ้โหโชว์ฟอร์มสมราคาทีมชาติไทยครับดับเบิ้ลแชมป์โลก2สมัยนะก็คว้าแชมป์นั้นในสนามนี้นะก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์นะทางด้านของกาสดิตธีรประชีพธีรประทีปนะครับแซงนักกีฬาจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปได้นะก็คว้าแชมป์กับทีมชาติไทยนะครับโอ้นะแล้วก็ยังมีรุ่นของโปรแอมรันอาเบล1,100โอเพ่นนะครับกิติพงษ์เกียรติกมลกุลนะเข้าที่168คะแนนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็รุ่นโปรรันอาเบล GP นะก็ทางด้านของกาสิริที่แซงเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นนะก็คว้าแชมป์โทรฟี่กับไทยนะครับแล้วก็มีทางด้านของนฤพันธ์ศรีสวนนะฮะก็คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์รันอาเบลนะ8-13รอบแลบแชลเลนจ์นะครับก็คว้าแชมป์เหมือนกันครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาของเราที่คว้าแชมป์ที่แผ่นดินอเมริกาและคว้าแชมป์ที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเจ็ตสกีนะครับก็ขอบคุณนะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วครับแล้วก็ทางด้านของภาคเอกชนสำคัญรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์นะฮะใกล้ๆกันนะฮะก็มีการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกรายการที่17สิงคโปร์กลางปีนะครับรอบชิงชนะเลิศที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตนะครับเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแชมป์เป็นของมาร์คเวอร์สเตเพนนะครับนักแข่งจากทีม Red Bull นะครับออกสตาร์ทจากหัวนะฮะแล้วก็นำยาวๆเลยทั้ง62รอบคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบนะฮะเป็นแชมป์แรกของเขาที่สิงคโปร์นะเป็นการฉลองแชมป์ F1 Race ที่250ด้วยนะครับที่2เนี่ยเป็นชาร์ลเดอแคลร์จาก Ferrari นะครับแล้วก็ที่3เป็นคิมี่อันโตโนลีอันโตเนลีจาก Mercedes นะครับ1 2 3นะครับคะแนนรวมคิมี่อันโตโนลีนะครับ340คะแนนจอร์จรัสเซลนะ238คะแนนแล้วก็ลูอิสแฮมิลตัน229คะแนนนะครับสนามต่อไปก็จะไปที่อเมริกานะครับนะ US Grand Prix Circuit of the America สหรัฐอเมริกา 23-25 ตุลาคมนะครับบ้านเราสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game นะครับซึ่งนัดที่2ที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะคือคักมากนะครับเป็น SV League ซึ่งวอลเลย์บอลลีกของอาชีพญี่ปุ่นนะมาเปิดทางการที่นอกประเทศเป็นครั้งแรกนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาประเดิมที่ประเทศไทยนะฮะนะเป็นการเปิดนอกลีกนะนอกประเทศของ SV League ของญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง SV League นะต้นสังกัดของทีมอย่างซาก้าฮิสะมิสุสปริงนะแชมป์เก่าก็มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะฮะแล้วก็มีทางด้านของทีมอาริซาฮิชิที่มาแข่งขันนะฮะต้นสังกัดของซาร่านุสราต้อมคำนะซึ่งมาแข่งขันกันด้วยนะครับก็สนุกนะฮะไปเชียร์กันนะซาร่าวันเสาร์ก็ เล่นแพ้นะเล่นเป็นผู้เล่นวันอาทิตย์ก็เล่นเป็นผู้ช่วยโค้ชนะนะครับก็กองเชียร์ได้ดูวอลเลย์บอลนะซึ่งเป็นวอลเลย์บอลที่มาแข่งขันกันที่บ้านเรานะเป็นลีกของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็นักกีฬาของเราก็อยู่ในเกมการขันรายการนี้ด้วยนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับอาร์เซนอลนะไล่แซงและชนะ2ประตูต่อ1นะครับคัมแบ็กมาได้นะครับเจมส์จัสตินยิงประตูให้กับลีดได้ไม่ก่อนนะแต่อาร์เซนอลได้ลิคาโดฟาลาเฟอรี่นะฟาลาฟิออรี่นะครับกระโดดยิงเข้าไปแล้วก็บูโน่กิมาไรครับล็อกแล้วก็ยิงเต็มข้อเลยให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1ครับอาร์เซนอลนะครับเจอลูกคมมาก่อนนะแต่ว่ายิงชนะได้ครับมี15แต้มแล้วนะครับหรือว่าพูลเจอใบแดงครับเมื่อวานนี้นะครับ60นาทีเนี่ยเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่0-0แต่ว่าไรอันกาเฟนแบกครับนะฮะเจอใบแดงนะฮะกรรมการคนนี้แหละที่ลิเวอร์พูลเจอถีบยอดอกอ่ะกรรมการไม่ให้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไรอันกาเฟนแบกนะฮะไปดึงไปตัดเกมอ่ะนะไปดึงจังหวะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กรรมการให้ไปเป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงพอเหลือ10คนเท่านั้นครับนะฮะก็ทางด้านของเหมือนเสือได้กลิ่นคาวเลือดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงลูกแรกเจอร์มี่โดกูลูก2รายันเซกีลูก3เรียบร้อยครับแหมนะคือ11-11ก็ดูสนุกแล้วนะพอตามหลัง0-1ก็ปิดจอเลยนะแล้วคุณก็แพ้นัดแรกนะครับนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาลืมไปเลยว่าเขามีเรื่องของกำลังถูกตัดสินเรื่องของคดีละเมิดกฎการเงิน115คดีนะฮะมาเล่นคักมากนะลืมไปเลยว่าเขามีคดีเรื่องนี้อยู่นะฮะก็มีตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี18คะแนนแล้วนะเป็นจ่าฝูงชนะ6นัดรวดส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่ที่9นะฮะมี9คะแนนนะครับแมนยูนะครับเจอสเปอร์ที่เหลือ10คนนะแล้วก็เสมอครับแมนยูยิงนำไปก่อนนะครับครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังไบอันเอ็มโบโม่ยิงประตูให้แมนยูนำ1-0นะครับแต่ว่าดิโรดิโก้เบนทาคูนะเจอใบแดงเข้าไปนะครับสเปอร์เหลือ10คนแต่ว่าสเปอร์ทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2ครับโดมินิกโซลันกี้ครับยิงประตูตีเสมอสเปอร์ครับแหมนะก็เจอกันเมื่อไหร่ก็คู่นี้แลกกันสนุกนะครับครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์บุกมากกว่านะนะแต่ว่าเป็นแมนยูนำไปก่อนก่อนที่สเปอร์ตีเสมอนะครับเชลซีโอ้โหเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีฮะเอาชนะบอนมัด5ประตูต่อ1เลยนะฮะจอร์แดนไฮเดอร์สันยิงลูกฟรีคิกสวยงามมากมอร์แกนโรเจอร์นะชูอัลเปโตรยิง2ประตูนะฮะแล้วก็จอร์แดนไฮเดอร์สันนะครับปิดประตูท้ายให้เชลซีชนะ 5-1 ครับแม่เก๋านะแก่ยังเก๋าอ่ะจอร์แดนไฮเดอร์สันนะฮะคุมตรงกลางของเชลซีได้อยู่หมัดเลยนะฮะเขาเรียกสมัยก่อนอยู่ลิเวอร์พูลเขาเรียกว่าตำแหน่งพี่แปะนะปาดบอลไม่ได้แปะบอลไม่ได้แต่ว่านี่แหละฮะดึงจังหวะบอลช้าได้เร็วได้นะตำแหน่ง box to box เนี่ยจอร์แดนไฮเดอร์สันเล่นได้ดีจริงๆนะครับพาเลทชนะฟอเรสต์นะ 3-1 ฮัลซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นะครับนะนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลีกอื่นๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีนากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

0: เสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฟินการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์วีรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่งภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
4: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรม

0: ทีนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือCOP 31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งข้ามเส้นชัยด้วยเวลา2:08:01นาทีจบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2:16:56นาทีเมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตุรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2:13:17นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์ 8-13 แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือ นัทกฤตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชญาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
7: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมาออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่าง
เมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแซดเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราธิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองทั้งวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งหรือหักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพ

0: ่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุงการัตน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณิตนาขอนแสนสุขรายงาน
2: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
4: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจีนบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้งทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยางชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
5: ้นายพรพรหมวิกิจเศษกองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุกองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแร้งช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thaipbs.com thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยโอ๊ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่า1ศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยจริงบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
1: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยอะนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่

ูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีค.ศ.1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ยแพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งนึงเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานในอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงินแต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่ แต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเออเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปานนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและ

จิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารที่ไทยนะที่วันนี้ปานน้ำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยน

0: ชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย
3: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติรวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเด่นให้ไทยเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคยึดความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงวัยศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฏมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491ค่ะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะและออกบรรเลงเมื่อวันที่3ธันวาคม2495พันตรีศรีโพธิ์ทศนุตประพันธ์คำร้องภาษาไทยค่ะมาร์ชราชวัลลบ

เพลงมาร์ชราชวัลลบจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491พระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะบรรเลงครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2495นะคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงแรกกันในคืนวันนี้กรุงเทพราตรีคุณโฉมชายอรุณชาญและคุณยันยงเสลานนท์ขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

พลงกรุงเทพราตรีที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องบรรเลงแบบเนื้อเต็มค่ะซึ่งในการบันทึกแผ่นเสียงนั้นไม่สามารถจะขับร้องได้จบเนื่องด้วยในสมัยแรกนั้นมีการบันทึกเป็นแผ่นครั้งก็จำกัดเวลาในการบันทึกลักษณะเช่นนี้มีอยู่หลายเพลงค่ะกรุงเทพราตรีนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะอีก2เพลงนะคะจะเริ่มด้วยคูหาสวรรค์คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองสุนทรภรและคุณชวลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะแต่ในแผ่นเสียงนั้นสุนทรภรขับร้องกับคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2คือชื่นใจยามยากคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ทั้งเพลงคูหาสวรรค์และชื่นใจยามยากเป็นการขับร้องสดนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเต็มตามที่ผู้ประพันธ์คำร้องได้ประพันธ์เอาไว้ยังมีอีกหลายเพลงนะคะเพลงเมื่อฝนโปรยต้นฉบับสุนทรภรและคุณชาวลีขับร้องไว้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อมาเมื่อสุนทรภรนำมาบันทึกกับคุณบุษยาก็จะเป็นการขับร้องโดยเนื้อเต็มของเพลงเมื่อฝนโปรยเพลงที่สองธาตุรักต้นฉบับเป็นคุณวินัยค่ะซึ่งก็ขับร้องไม่ครบตามเนื้อที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้คุณสมคิดเกษมศรีนำมาขับร้องใหม่ตามเนื้อเต็มครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งนะคะฟังสองเพลงค่ะเมื่อฝนโปรยและธาตุรัก

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF ระหว่างวันที่12คือวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมโดยจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้ามาประชุมจาก190ประเทศเลยนะคะเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้คนกรุงเทพมหานครอยู่บ้านยาวเลยนะคะตั้งแต่วันนี้โดยวันที่12ตุลาคมนี้ก็เป็นการทำงานที่บ้านค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถัดไปวันที่14-15ตุลาคมก็ปฏิบัติงานที่บ้านอีกเช่นเดียวกันและวันที่16ตุลาคมก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพราะว่าตรงกับวันศุกร์ดังนั้นคนกรุงเทพจึงได้หยุดยาว1อาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่12คือวันนี้แต่รายการเพื่อนฝันของเรายังคงมีเป็นปกติค่ะเราฟังเพลงที่มีการขับร้องเนื้อเต็มกันมาหลายเพลงซึ่งก็ยังมีอีกที่เราจะฟังกันในชั่วโมงนี้เพลงวิมานทลายต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องเนื้อเต็มค่ะเพลงวิมานทลายนะคะต่อด้วยวิญญาณรักต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองก็บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่ครบเช่นเดียวกันคุณมาริสาอมาตยกุลนำมาขับร้องสดค่ะเพลงวิญญาณรักก็ขับร้องเนื้อได้สมบูรณ์ตามที่ครูแก้วได้แต่งไว้ฟังสองเพลงช่วงนี้นะคะวิมานทลายและวิญญาณรัก

ชุดต่อไปนะคะเพลงหาดสงขลาซึ่งแต่เดิมคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและคุณรวมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องสดก็เป็นการขับร้องเนื้อเต็มเช่นเดียวกันฟังเสียงของคุณรวมทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับมหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสายหลังไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
6: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564

0: และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
2: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดการตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเริ่มต้นกันได้เพลงมาร์ชเลือดทหารไทยเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยเรือโทมานิตเสนวีนินทร์

พลงมาร์ชเลือดทหารไทยผลงานของคุณวิจิตรมาตราและเรือโทมานิตเสนวินินจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477เป็นเพลงที่จบไปนะคะต่อได้เพลงเดินโดยคุณนภาหวังในธรรมค่ะเพลงนี้เป็นผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

พลงเดินจากละครของพลตรีโหลวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482คุณภาวังในธรรมขับร้องจบไปแล้วนะคะ3เพลงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงต่างชาติที่เรียกกันว่าเพลงแปลงเริ่มด้วยโจโจซังคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นค่ะโจโจซังเพลงที่สองฉันยังเฝ้าคอยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคำร้องก็มาจากเพลงญี่ปุ่นชื่อเพลงโกโกนิชาชิอารินะคะเพลงที่สามหัวใจมีปีกโดยคุณจิตติมาเจือใจเพลงนี้คุณทวีพงษ์มณีนินก็ใส่เนื้อไทยในเพลงญี่ปุ่นเพลงเดียวกับที่คุณสุเทพขับร้องเมื่อสักครู่ฟังสามเพลงนะคะเริ่มด้วยโจโจซัง

จูจูซังเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อนิจจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายโจโจ้สังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่าตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้เกียรติ

เราได้ฟัง3เพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็น4เพลงซึ่งเป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงต่างชาติเหมือนกันและข้อสำคัญก็คือมีการร้องเพลงในสำเนียงของชาตินั้นก่อนแล้วจึงต่อด้วยเนื้อเพลงไทยค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงบัวแดงครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้นำเพลงนี้มาจากเพลงญี่ปุ่นและคุณเพ็ญแขกกระจารึกจะเป็นผู้ขับร้องนะคะโดยจะร้องภาษาญี่ปุ่นมาก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่สองรักแท้จากหนุ่มไทยเบนจามินเป็นผู้ใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงของเกาหลีนะคะและก็เช่นเดียวกันเบนจามินก็จะขับร้องเป็นภาษาเกาหลีก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่สามคิดถึงเธอเสมอครูล้วนก็จะขับร้องเป็นภาษาจีนก่อนแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่4ในช่วงนี้คิดถึงคนรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจะขับร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนำมาก่อนและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะขับร้องเป็นภาษาไทยตามมาค่ะทั้งหมด4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยบัวแดง

สามเพลงต่อไปนี้ค่ะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาญเย็นแขเพลงนี่แหละคนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่2บทเรียนชีวิตคุณนฤทธิ์อารีขับร้องผลงานของชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3แน่หรือคุณขาคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาเป็นผู้ขับร้องสุนทรียานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

ต่อไปเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงมนรักบ้านนาครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้เสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะข้ารักทุยเพลงนี้คุณรวงทองแต่งคำร้องเองนะคะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติเพลงที่3ทุยฝันร้ายคุณจรินทร์ นันทนครและคุณรวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00 เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 เวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันในรายการพระธรรมลำต่าง

ม่จีตุมาลีอินทรุรัตและคุณรูปนผู้เจริญคุณวรรณพรก็ป่วยไม่รู้ทราบว่าวันนี้จะได้ฟังหรือเปล่าทุกเก็บฟังทุกวันน่ะคุณวรรณพรกรุงเทพแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่ไม่ทอดทิ้งรายการนี้หรือว่าเป็นรายการของชีวิตก็ได้เพราะชีวิตจิตใจนี่ต้องอยู่กับธรรมะถ้าชีวิตไม่มอบให้กับธรรมะก็ชีวิตเป็นโมฆะเป็นหมันไม่มีประโยชน์ผู้สมณะถึงสมณะแล้วแปลว่าผู้สงบนะที่ความหมายของสมณะมีหลายอย่างแต่พูดว่าได้แก่ผู้สงบเมื่อคุณวรพรมาแล้วป่วยกายก็ไม่สบายก็ฟังธรรมะได้แต่ว่าบางทีก็หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายมันเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะหายขาดไม่ได้ถ้าโรคกายหายขาดก็ต้องโรคใจหายขาดถ้าโรคกายยังไม่หายขาดก็ใจก็ยังไม่หายถ้าโรคใจไม่หายขาดโรคกายก็มันก็ไม่หายแล้วคุณจารันเกรย์ขาวก็อยู่ชุมพรนี่ก็ควางไม่ก็ได้ขาดนะจารันเกรย์ขาวครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าสมณะมีเท่าไหร่ท่านนายจุนทะกัมมารบุตรได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสมณะในโลกนี้มีเท่าไหร่ในโลกนี้นะในโลกนี้ก็คือในมนุษย์โลกนี้หรือเทวโลกก็ได้หรือพรหมโลกอ่ะทุกชั้นทุกภพทุกภูมิที่เป็นสุคติภูมิต้องมีสมณะนี่พูดถึงสุคติภูมินะแต่ว่าในทุคติภูมิในนรกจะไม่มีสมณะในภูมิแห่งเปรตก็ไม่มีสมณะในภูมิแห่งอสุรกายก็ไม่มีสมณะหรือในภูมิของสัตว์เดรัจฉานที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับภูมินั้นก็ไม่มีสมณะ สมณะจะมีเพียงแค่ในมนุษย์ในเทวดาก็มีแล้วในพรหมก็มีสมณะนั้นมีเท่าไรในโลกนี้ขอเชิญพระองค์ตรัสบอกสมณะเหล่านี้เถิดนั้นเถิดตรัสบอกสมณะเหล่านั้นเถิด พระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าดูก่อนจุนทะดูก่อนจุนทะจตุโรสัมมนาขอโทษจตุโรสัมมนาณปัญจมัตถิดังนี้นี่ก็โปรดซ้ำยบย้อนย้อนหลังเล็กน้อยเดี๋ยวท่านผู้ที่จำบาลีก็จำไม่ได้ไม่เลยจะว่าให้จำปาราไทยก็ได้เดี๋ยวคุณเตียงว่าถ้าบาลีอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ก็แปลความหมดแล้วนะจตุโรแปลว่าสี่สามณะสี่จตุโรสี่หรือจตุราก็ได้จตุราอริยสัจอริยสัจสี่แต่นี้ไม่ใช่นี่สามณะมีสี่ณปัญจมัตถิสัมมาทิฏฐิจะไม่มีมีแค่สี่เท่านั้นเองเมื่อเราถูกถามซึ่งหน้าแล้วขอชี้แจงสัมมาทิฏฐิทั้งสี่เหล่านั้นให้เจ่มแจ้งแก่ท่านเมื่อมีผู้ถามพระองค์ก็กลัดต่อปัญหาอย่างแจ่มแจ้งเลยนะไม่ใช่ว่าไม่แจ้งนะเทศนาของพระพุทธเจ้าทุกครั้งนี่จะแจ้งทั้งหมดแก่ผู้ฟังไม่ใช่เทศให้ผู้ฟังมืดนะแจ้งทั้งหมดเลยเทศคนฟังนี่แจ้งทั้งหมดเลยทุกครั้งอ่ะแต่แจ้งมากแจ้งน้อยก็ขึ้นอยู่กับบารมีของบุคคลนั้นด้วย
จ้งน้อยก็ผู้รู้แจ้งแต่แจ้งน้อยคือใครอ่ะก็คือพระโสดาบันนี่แจ้งน้อยอ่ะน้อยกว่าพระสกิทาคาพระสกิทาคาก็แจ้งน้อยกว่าพระอนาคาพระอนาคาก็แจ้งน้อยกว่าพระอรหันต์พระนี่แจ้งหาที่สุดไม่ได้แจ้งหมดเลยไม่มีอะไรปกปิดแต่ว่าพระโสดาบันก็ชัดเจนมันแจ้งกว่ากัลยาณปุถุชนกัลยาณปุถุชนก็แจ้งกว่าอันธปุถุชนนี่คือตามลำดับตามลำดับแต่ท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นผู้แจ้งในการฟังจารย์มาเนก็มาแล้วปุถุชนนี่ก็แจ้งในการฟังนะเราได้ฟังแล้วเข้าใจนั่นเองแจ้งคือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็บอกมาแล้วกันว่าสูตรไหนคำไหนที่ไม่เข้าใจยังมืดอยู่ก็โทรมาบอกได้ก็จะค้นคว้าหาเอานำมาแสดงให้ท่านเข้าใจพระพุทธองค์ว่าเมื่อท่านถามซึ่งหน้าแล้วคือพระองค์ไม่ได้เตรียมพร้อมมาก่อนแต่ว่ารู้แล้วว่าวันนี้เขาจะถามปัญหาเรื่องอะไรพระองค์รู้นะรู้ล่วงหน้าแล้วแต่ว่าถ้ามาถามซึ่งหน้าจึงขอชี้แจงสมณะทั้งสี่เหล่านี้ขอชี้แจงสมณะทั้งสี่เหล่านี้ชี้แจงก็คือได้กล่าวแสดงนั่นเองคือใครบ้างหนึ่งมัคคชิโนสมณะผู้ชนะชิโนแปลว่าชนะนะชิโนแปลว่าชนะมัคคะสมณะมัคคะชิโนสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมัคสัพพกิเลสทั้งหมดด้วยมัคถ้าไม่เจริญมัคกิเลสทั้งหมดก็ไม่ดับไม่สิ้นเพราะนั้นเนี่ยสมณะที่หนึ่งก็ได้แก่มัคคชิโนสมณะผู้ชนะนะสัพพกิเลสด้วยมัคนี่ท่านไม่เอาประหารเลยนะเนี่ยชนะสัพพกิเลสทั้งหมดด้วยมัคแล้วก็สมณะที่สองก็มัคคเทสะโกมัคคเทสะโกจะสมณะผู้แสดงมรรคใครก็ได้ที่เป็นผู้แสดงมรรคก็ชื่อว่าเป็นสมณะจะเป็นพระภิกษุสามเณรภิกษุณีอุบาสกบาริกาถ้าได้แสดงมรรคคือหนทางไปสู่ความชนะยังไงแสดงมรรคคือหนทางไปสู่ความชนะสัพพกิเลสเรียกว่าสมณะมัคคเทสะโกมัคคเทสะโกสมณะผู้แสดงมัคแก่ชนเราอื่นนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้ตามพระบาลีแล้วก็สมณะที่สามก็คือมัคคชีวติมัคคชีวติมัคคชีวติโยจะสมณะผู้เป็นอยู่ในมัคผู้เป็นอยู่ในมัคชีวติเป็นอยู่เป็นอยู่ชีวิตนี้เป็นอยู่ในมัคฉะนั้นเรามีชีวิตนี้เราอยู่ในอะไรต้องอยู่ในมัคนะจึงจะชีวิตนี้มีค่ามีคุณมีค่ามีราคาต้องอยู่ในมรรคชีวิตนี้คือให้ชีวิตนี้อยู่กับรูปนามอยู่กับมรรคแปดให้ชีวิตนี้อยู่กับศีลให้ชีวิตนี้อยู่กับสมาธิให้ชีวิตนี้อยู่กับปัญญา
อย่าให้ชีวิตนี้อยู่กับกินกามเกียรติมรรคชีวติให้ชีวิตนี้อยู่กับธรรมะสมณะเป็นอยู่ในมรรคนี่เราอยู่ในมรรคนะเราอยู่ในมรรคหรือมรรคอยู่ในเราตอนแรกเราก็เจริญมรรคก่อนเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยพอเจริญมรรคข้าวมรรคก็มาอยู่ในเราพอเจริญมรรคในมรรคมันจะอยู่ในเราแล้วมรรคอยู่ในเราตลอดถ้าเจริญมรรคแล้วอ่ะ1เจริญมรรค2เจริญแล้วแล้วก็เมื่อเจริญแล้วก็ไม่ต้องเจริญต่อไปเพราะทำแล้วอ่ะผู้ที่เจริญมรรคแล้วก็คือใครได้แก่พระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นก็กำลังเจริญมรรคพระโสดาก็เจริญมรรคพระสักกิทาก็เจริญมรรคพระอนาคาก็เจริญมรรคพอเจริญถึงที่สุดแล้วก็เข้าถึงอรหัตมรรคไม่ต้องเจริญเพราะอะไรจึงไม่ต้องเจริญเพราะสิ้นสัพพกิเลสแล้วเป็นมัคคชิโนแล้วคือไม่ต้องเจริญนะถามว่าเอาท่านไม่เจริญท่านยังนั่งสมาธิอยู่ไหมท่านเดินจงกรมไหมท่านเดินแต่ท่านไม่ได้เดินเพื่อละสัพพกิเลสเพราะท่านละแล้วแต่ท่านเดินเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเป็นกิริยาเท่านั้นเองเนี่ยเข้าใจอย่างนี้แม้พระเจ้าก็เสด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินจงกรมออกกำลังเพราะว่ามรรคชีวเตนี้พระองค์อยู่ด้วยมรรคแล้วเพราะเจริญมรรคถึงที่สุดแห่งการเจริญมรรคแล้วเป็นมรรคชีวติเป็นอยู่ด้วยมรรคเป็นอยู่ด้วยมรรคก็คือไม่ให้พลาดไปจากมรรคเป็นอยู่ด้วยมรรคก็คือเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยความดำริแต่ว่าไม่ได้ดำริอย่างพระธรรมดาแล้วดำริอะไรพระเจ้าดำริสองอย่างดำริในการแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตว์โลกแค่นี้ไม่ได้มีดำริในคำมาวิตกก็ไม่มีอัพยาบาตาวิตกก็ไม่มีอาวิหิงสาวิตกก็ไม่มีเพราะว่าได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีวิตกเรื่องนี้แต่วิตกในเรื่องของสัตว์โลกว่าทำอย่างไรให้สัตว์โลกนี้จะได้เข้าถึงธรรมะวิตกเรื่องนี้เองแหละคือว่าเขาเรียกว่าเป็นมหากรุณาวิตกวิตกอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะไม่ใช่เป็นกุศลไม่ใช่เป็นอกุศลเป็นอัพยากตาธรรมานี่วิตกของพระเจ้าเป็นอัพยากตาธรรมานะของเรานี่เป็นกุศลวิตกบ้างอกุศลวิตกบ้างหรือมัคคหัตตะวิตกในเรื่องการเจริญญาณแต่ไม่มีพระเจ้าทำเสร็จทุกอย่างครบไม่มีทวนเหลือมีครบทุกอย่างเป็นพระสัพพัญญูแล้วไม่ต้องมาวิตกแล้ววิตกเพียงแค่วิตกต้องการที่จะให้สัตว์โลกนั้นได้ความธรรมะว่าจะไปโปรดใครที่ไหนคิดกันนะคิดอย่างนี้แต่ไม่ได้คิดเรื่องของส่วนพระองค์แล้วคิดแต่จะทำประโยชน์แก่โลกอันนี้เป็นต้นมรรคชีวติเป็นสมณะที่3ข้อที่4มัคคตุสีสมณะผู้ประทุษร้ายมักผู้ประทุษร้ายมักนะสมณะพวกนี้ประทุษร้ายมักคือไม่ได้เดิมตามมักมีองค์8ประทุษร้ายไม่ได้เดินตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะไม่ได้เดินตามสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
ปัตตุตร้ายอ่ะปัตตุตร้ายมรรคก็คือไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคเรียกว่าปัตตุตร้ายนะปัตตุตร้ายในปัญญาปัตตุตร้ายในศีลปัตตุตร้ายในสมาธิปัตตุตร้ายในสตินี่ปัตตุตร้ายนี่แหละเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธอย่าประทุษร้ายมรรคอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐินี่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิประทุษร้ายสัมมาทิฏฐิคือไม่ได้เจริญสัมมาทิฏฐินี่เรียกประทุษร้ายนั่นเนี่ยนี่ยกหัวข้อขึ้นมาแสดงเมื่อพระองค์ยกสมณะสี่จำพวกขึ้นมาแสดงแล้วนายจุนทะก็ยังสงสัยนายจุนทะกัมมารบุตรก็ยังสงสัยเลยทูลถามว่านี่ตามพระบาลีเนี่ยตามพระบาลีได้ทูลถามว่าอย่างไรกัมมัคคะชินังวทันติพุทธากัมมะกัมมัคคะชินังว่าทานติพุทธาคนมีปัญญาถามอ่ะไม่ใช่ถามง่ายๆนะไม่ง่ายเลยถามว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกัดสมณะผู้ชนะสงครามด้วยมรรคอะไรนี่ถามนี่เป็นพระบาลีนะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกัดสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคอะไรนี่ตามอย่างนี้สมณะผู้มีปกติแพ่งมรรคไม่มีผู้เปรียบสมณะเป็นอยู่ในมรรคข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกแก่ข้าพระองค์อันหนึ่งพระองค์ทรงชี้แจงสมณะประทุษร้ายมรรคให้แจ้งแก่พระองค์เถิดนี่นายจุนทะถามว่าผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคอะไรนี่ถามงี้ผู้ชนะกิเลสด้วยมรรคอะไรว่างั้นนะพระพุทธองค์ก็กราบตอบว่าดูก่อนจุนทะพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกราบสมณะผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะไอ้อัตถกถายังไม่ได้พูดเอาพุทธพจน์ก่อนนี่กลับตอบว่าสมณะผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วผู้ไม่มีกิเลสดุจลูกศรผู้ยินดียิ่งแล้วในพระนิพพานผู้ไม่มีความกำหนัดผู้คงที่เป็นผู้นำโลกพร้อมด้วยเทวโลกว่าสมณะผู้ชนะสัพเพด้วยมรรคนี่ข้อที่หนึ่งนี่กลัดอย่างนี้กลัดว่าสมณะผู้ข้ามความปรองรอยได้แล้วก็คือพระโสดาบันผู้ไม่มีกิเลสดุจลูกศรข้ามความปรองรอยนี่ได้แก่พระโสดาบันเนี่ยข้ามความปรองรอยและไม่มีกิเลสดุจลูกศรผู้ยินดียิ่งในพระนิพพานเพราะนั้นอาตมาได้พูดว่าผู้ยินดียิ่งในพระนิพพานนั้นผู้นั้นต้องเป็นสมณะผู้ยินดียิ่งในพระนิพพานนั้นต้องเป็นสมณะก็คือพระโสดาบันอย่างน้อยถ้าปุถุชนเนี่ยยินดีแต่มันไม่ยิ่งแต่พระโสดาบันยินดียิ่งในพระนิพพานหรือบุคคลที่จะยินดีพระนิพพานก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระนิพพานนี่สองอย่างนะหนึ่งเข้าใจพระนิพพานสองเห็นพระนิพพานเนี่ยแต่ถ้าผู้ข้ามความปรองรอยได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสดุจลูกศรพระโสดาบันนี้กำจัดกิเลสได้กิเลสที่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตาปรมาสแล้วก็วิจิกิจฉานุสัยทิฏฐานุสัยนี่คือไม่มีนะ
อนุสัยเทตุนิสัยก็ไม่มีที่เป็นนอนเนื่องไม่มีแล้วถอนขึ้นพร้อมด้วยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไม่ถอนแล้วนะไม่มีแล้วเพราะนั้นละสังโยชน์ได้ห้าคือสักกายทิฏฐิถือว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีแต่อุปาทานยังมีแหละแต่ว่าความยึดถือทวนลึกจิตจะความยึดถือว่าคือหมดความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสงสัยไม่มีแล้วจะสงสัยในโลกนี้โลกหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเลยแม้แต่น้อยเราเนี่ยสงสัยตลอดชาติสงสัยตลอดชีวิตในความธรรมะแล้วยังสงสัยอยู่สงสัยก็ตามมาก็แล้วกันแล้วก็ลูกคลำศีลที่ผิดไม่มีถือศีลนี่เขาเรียกเป็นวิสุทธิศีลแล้วหรือปาริสุทธิศีลสี่แล้วไม่ลูกคลำศีลแล้วศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเรียกว่าไม่เป็นศีลพัตตปรมาสะไม่ลูกคลำแล้วไอ้คนเรามันถ้าไม่ถึงขั้นนี้มันยังลูกคลำอยู่อะไรเป็นศีลอันแน่ศีลอยู่ที่ไหนอะไรเป็นศีลมันคลำอ่ะเหมือนคนตาบอดคลำช้างอ่ะมันไม่รู้ว่าพอตาสว่างเห็นว่าโอ้ช้างเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเนี่ย

โลกพร้อมทั้งเทวโลกว่าสมณะผู้ชนะสัพพิเลสด้วยมรรคนี้แต่ในข้อที่หนึ่งท่านเอาหมายเอาพระอรหันต์เนี่ยสมณะผู้ชนะสัพพกิเลสด้วยมรรคนี้อรหันต์นะสองภิกษุใดในศาสนานี้นี่ตอบเป็นข้อๆไปมัคคะเทสะโกมัคคะชัยชิโนผู้ชนะกิเลสทั้งปวงและมัคคะเทสะโกข้อที่สองมัคคะเทสะโกได้ทรงแสดงว่าภิกษุใดในศาสนานี้ในพุทธศาสนานี้ศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งย่อมบอกได้นี่ต้องบอกได้นะถ้าบอกไม่ได้ก็ยังไม่เป็นธรรมณะบอกได้อ่ะคุณรูปันนีวันเซนเร่ก็มาไม่รู้ว่าวันที่23กี่คนยังไม่รู้แต่ว่าตั้งใจจะไปนะไม่ได้จองตัวเที่ยวถ้าไม่มีรถนอนไม่มีรถประมาคาก็ไปรถหวานเย็นไม่ต้องจองวัดรถหวานเย็นไม่ต้องจองแต่มันช้านะมันเหนื่อยหน่อยแต่นั้นก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยวัดรถหวานเย็นนะ50บาทแต่ถ้ารถนอนเนี่ยเสีย500รถทรัพย์พินเตอร์ก็300กว่ารถ50บาทไม่เจ็บเท่าไหร่เงินแต่ว่าถ้ามันไม่ว่างก็ต้องปล่อยรถนี้ถ้าสบายดีนะถ้าสบายดี5วันเนี่ย5วันฉะนั้นข้อที่2ภิกษุใดในศาสนานี้รู้ว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งต้องรู้ด้วยว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งอะนิพพานนางปรมังวัตันติพุทธาต้องรู้เลยว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนะถ้าไม่รู้ไม่ได้ผู้แสดงธรรมเนี่ยต้องรู้ว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งภิกษุใดสมณะใดก็ได้สมณะหมายภิกษุภิกษุใดในศาสนานี้รู้ว่านิพพานเป็นธรรมยิ่งยิ่งกว่าโลกียธรรมยิ่งกว่าโลกียธรรมย่อมบอกได้นะบอกได้อะถ้าบอกไม่ได้ก็ยังไม่เป็นสัมมณะเทสะโกถ้าบอกไม่ได้ไม่เป็นสัมมณะเทสะโกต้องบอกได้ด้วยย่อมจำแนกในธรรมวินัยนี่แหละจำแนกด้วยจำแนกธรรมะต่างๆที่อาตมานำมาจำแนกเนี่ยย่อมจำแนกหรือบอกได้ในธรรมวินัยนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสภิกษุที่สองนี้ว่าเป็นผู้ตัดความสงสัยเป็นมุนีผู้ไม่หวั่นไหวนั้นว่าเป็นสำนักผู้แสดงมรรคคือถ้าพูดถึงข้อที่สองท่านหมายเอาพระอริยเจ้าด้วยเนี่ยเป็นผู้แสดงมรรคด้วยและเป็นพระอริยเจ้าด้วยนะถ้าว่าตามสภาวะนี้แล้วเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าด้วยอะเป็นทั้งพระอริยเจ้าเป็นทั้งผู้แสดงธรรมให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแต่เมื่อไม่มีอย่างนี้ก็ถือว่ามัคคะเทสะโกภิกษุพระธรรมดาก็ใช้ได้แต่ไม่ได้จัดเข้าในพระญาบุคคลถ้าปุถุชนแสดงก็แสดงเรื่องมัคก็เป็นมัคคะเทสะโกได้ใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าได้บรรลุมรรคผลแล้วก็สมาแสดงจำแนกมัคจำแนกธรรมวินัยนี้ยิ่งดียแต่เมื่อไม่มีก็ต้องเอาของพระพุทธชนผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของปริยัติและปฏิบัติแม้ว่าจะไม่เห็นมรรคผลนิพพานก็พูดตามที่ได้รู้ได้ปฏิบัติประสบการณ์ในการศึกษาเล่าเรียนก็จัดเข้าในมัคคะเทสะโกนี่เป็นข้อที่สองนะข้อที่สองหมายมัคคะเทสะโกผู้ภิกษุใดในศาสนานี้รู้ว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งก็ย่อมบอกพระนิพพานแสดงเรื่องพระนิพพานแสดงเรื่องมรรคก็ได้แสดงมรรคคะเทสะโกก็แสดงมรรคแสดงมรรค8แสดงไตรสิกขาแสดงสติปัฏฐาน4

แสดงสัมมัปปทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรียาพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคไม่ออกไปนี่แสดงมรรคแล้วเนี่ยโพธิปักขียธรรมสามเป็นมรรคตั้งแต่สติปัฏฐานสี่ในบัพพะแรกอานาปานบัพพะแสดงตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกเลยเหมือนอาจารย์มาประสาทแสดงทุกวันวันนี้ก็แสดงที่ทวีอีกแสดงเรื่องมรรคสติปัฏฐานเป็นมรรคเนี่ยสัมมาสติสัมมาสติก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่นี่เป็นมัคคเทศโกภิกษุนะแม้ว่าเป็นภิกษุก็เป็นมัคคเทศโกของคารวาสผู้มีความรู้ก็ได้นี่ข้อที่สองนะภิกษุใดในศาสนานี้ภิกษุใดในศาสนานี้รู้ว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งย่อมบอกได้นี่เป็นข้อที่เป็นคาถาที่สีเนี่ยโยตินนากัดถังกัดโถเอาอาตมาที่ยกบาลีเพราะต้องการให้บันทึกการในแผ่นที่ดีของเจ้าหน้าที่ด้วยข้อที่สีนะโยตินนากัดถังกัดโถวิสันโลนิพพานนาภิระโตอานานุคิโตดังนี้นี่มีบาลีรับรองอ่ะภิกษุใดในศาสนานี้รู้ว่านิพพานเป็นธรรมอันยิ่งย่อมบอกได้อะรู้ว่าพระนิพพานเป็นอันยิ่งย่อมบอกได้ย่อมจำแนกธรรมวินัยย่อมจำแนกธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ภิกษุที่สองนี้ตัดความร้องไห้เป็นมุนีผู้ไม่หวั่นไหวได้เรียกว่าสมณะผู้แสดงมรรคเทศโกนี่พูดขยายความได้สองข้อแล้วมรรคชิโนผู้ชนะกิเลสด้วยมรรคเทศโกผู้แสดงมรรคสองข้อนะหมดเวลาพอดี31นาทีพวกนี้ค่อยพูดต่ออีกสองข้อไม่จบแต่พรุ่งนี้พูดต่อวันนี้ต้องจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ปฏิบัติตามมรรคที่พระท่านได้แสดงแล้วจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันนึงเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วัฒกรรมทางการเมืองในงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
8: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการสวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี้
9: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 นคุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรก
1: ค่ะ
0: โอ้คึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI
1: ะ
0: นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเอกนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ฝนจะตกที่ไหนอะไรบ้างอย่างไรนะคะมาดูคร่าวๆกันค่ะที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% ค่ะในขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% เช่นเดียวกันค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะ ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้คือฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
0: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยชัดภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิชเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอกโกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ5,333หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะว่า ได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้านัทพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำให้ในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามชานคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะโดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชันDLD 4.0 ค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านมท3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าผู้หญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นนี้ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับแยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมธ.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ

0: เมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมกับเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้อาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะโดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 160,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 560,000พันกว่ารายการค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
0: ค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO Temasek Trustผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับแล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า The Royal Legacy Empowering People Building Resilienceโดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลีน่าเจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองแหละครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AIโดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟ ื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านที่ทักกันเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะ
2: ค
1: ุณสมเหมือนคุณบางออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
2: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับอ้าววันนี้แดดดี
1: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะคุณสิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพ็ญทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้านะอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
2: ค่ะพี่วนิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลากหลายทั่วประเทศเลยนะคะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร่วม9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะรายการทางนั้นเลยค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลาตีห้านะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลาตี5ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
2: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะ เฝ้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 นเปิดจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรมแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินรีเซริลในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะ ใครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
2: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะเขามีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมผืดผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
2: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 นนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ได้ขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาท